0: ย้อนอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เคยฝ่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าค ขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัตกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ 30-40 มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
1: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026แบงคอกวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
1: สำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกฤษฎิ์สำเร็จกับภวิศ ศรหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ผู้ชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรผู้ชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LGแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebookก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แชมป์ที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
14: 1 นาทีกับกปท.
1: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตก ผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบด้วยคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
10: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว

0: Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ

0: รับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

เวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักชุลมุนวุ่นวายของสาวน้อยวัย15จากบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคล

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเรา
2: หนูไม่อยากว่างงานก็เลยรับงานเนี้ยไปก่อน
3: แล้วแกนายโมทำไมฮะผมทำงานเพื่อคุ้มครองกรัตนะนี่นายโมนี่แกลงทุนทำถึงขนาดนี้เฉยเหรอเพื่อผู้หญิงคนนี้ครับเพื่อกรัตนี่แกนายโมฉันสั่งให้แกกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถอดไอ้ชุดบ่อยบ้าๆนี้ออกฉันเห็นแล้วมันทุเรศลูกในตา
4: จะไม่หมดเวลางานน่ะผมถอดชุดออกไปได้แล้วฮะ
3: แก
2: คุณสมัครคะใจเย็นๆค่ะ
3: ผมใจเย็นไม่ได้เลยนะจ๊ะบ่าคุณคิดดูสิเด็กสองคนเนี่ยมันทำอะไรบ้างผมอายเขาแล้วเนี่ยในโมแล้วนี่แกไปอยู่ที่ไหนมาบ้านเพื่อนคนไหน
4: ผมอยู่กับกรัตที่บ้านเช่าคุณพ
3: ่
4: อ
3: แกไอ้บุ๊
4: คุณพ่อ
2: คุณสมัครตบหน้าคุณโมจนคุณโมหน้าหันแขกในร้านหลายคนหันมาดูน้าชบาได้สติรีบรั้งแขนคุณสมัครเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จคุณสมัครโกรธจัดเขามองหน้าลูกชายของเขาด้วยสายตาที่กล้าวชั่วครู่เขาก็ยกมือขึ้นจะตบอีกแต่ว่าคุณโมไม่หลบกลับเชิดหน้าท้าทาย
3: อีกแก
5: คุณสมัครอายเขานะคะมีอะไรกลับไปพูดกันที่บ้านเถอะค่ะ
3: ได้ผมจะกลับและแกตามฉันกลับบ้านนะในโมไปคุณชบาก
5: รัตโมแล้วตามคุณพ่อกลับบ้านนะคะนะไปก่อนนะ
2: คุณโม
4: ไม่เป็นไรกลับทำงานต่อเถอะนะ
2: แล้วคุณโมไม่กลับบ้านตามคำสั่งคุณพ่อเหรอคะ
4: ไม่อะผมจะไม่กลับจนกว่าคุณพ่อจะเข้าใจผมเราไปทำงานต่อเถอะนะกลับ
2: โธ่

0: ไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเลยจริงๆ
1: นี่ตาส่งคุณผู้ชายโมโหอะไรฮะพอกลับมาก็เอะอะโวยวายใหญ่ฉันอยู่ในครัวไม่กล้าไปฟัง
2: ยายคุณผู้ชายเจอคุณโมแล้วล่ะ
1: ฮะลูกคุณโมอยู่ไหนวะแดงๆฮะอยู่ที่ไหน
0: คุณผู้ชายไปเจอคุณโมไปทำงานที่สวนอาหารครับ
1: ฮะอะไรนะคุณโมเนี่ยเหรอไปทำงานสวนอาหารไปทำอะไร
2: เป็นบอยเสิร์ฟอาหารจ้ะยาย
1: ว้ายโอ้ยข้าจะเป็นลม
2: โอ้ยยายอย่าพึ่ง
1: เอาอย่าลงมาให้ข้าหน่อย

0: ั่นแหละวะ
1: คุณผู้ชายอ่ะโกรธจนแทบจะเผาบ้านทิ้งเลยละยายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนี่ก็กำลังรอให้คุณโมตามมาบ้านอ่ะ
2: เออแล้วคุณโมน่ะจะกลับบ้านไหมล่ะ
0: ไอ้ตามความคิดข้าน่ะคุณโมนี่ดื้อรั้นขนาดนั้นคงไม่ยอมกลับมาบ้านง่ายๆหรอก
2: ก็นั่นน่ะสิคุณโมดื้อจะตายแล้วนี่จะทำยังไงกันดีล่ะ
0: คุณผู้ชายบอกชื่อสวนอาหารมาแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปหาคุณโมสืบดูว่าเขาพักกันที่ไหน
2: ไม่น่าเลยคุณโมเอ้ยไม่น่าจะทำอะไรพิลึกพิลั่นแบบนั้นเลย
1: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะยายว่าคุณโมกับกระดาษนะจ๊ะเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะ
2: ไอ้บ้า
0: เองก็พูดอะไรแบบนั้นวะนางแดง
1: อ้าวตาก็ผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงเป็นอาทิตย์แบบนั้นน่ะตาคิดว่าจะเหลือเหรอ
0: เออคือ
1: มีผู้ชายคนไหนจะอดใจได้ล่ะตาถ้าได้อยู่กับผู้หญิงที่ตัวเองชอบตามลำพังสองต่อสองน่ะโธ่เชื่อฉันเถอะป่านเนี้ยนะเรียบร้อยไปแล้วว่าแต่ว่าจะท้องหรือเปล่านี่แหละมันก็น่าคิดนะยายนะ
2: โธ่เอ้ยคุณโมนะคุณโมไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆ

0: คุณหมอครับคุณหมอคุณหมอครับ
1: อ้าวต้องส่งเองเหรอ
0: แหมผมไปหาคุณโมที่สวนอาหารแล้วเขาให้ที่อยู่คุณโมมาครับแหมวันนั้นผมก็มาตามหาหนูกระดที่นี่แต่ไม่ได้เข้ามาถึงท้ายซอยก็เลยไม่รู้ว่ามาอยู่กันที่ท้ายซอยนี่เองครับ
1: ขึ้นมาก่อนสินะตาเออเดี๋ยวอย่าพูดดีกว่าคุยกันหน้าบ้านนี่ก็ได้เออกระดก็ยังไม่ตื่นเลยมันคือกลับดึกไปหน่อยแขกมันมาก
0: ครับครับครับครับ
1: ผมจะลงไปคุยด้วยนะนั่งตรงม้านั่งหน้าบ้านนี่แหละนะตา
0: ครับผม
1: คุณพ่อให้ตามาเหร
0: อก็ไม่เชิญแล้วครับเมื่อคืนคุณพ่อคุณโมกลับไปบ้านแม้โมโหใหญ่เลยครับท่านบอกว่าถ้าคุณโมไม่กลับจะเห็นดีกันละ
1: คุณพ่อจะตัดผมจากกองมรดกงั้นเหรอ
0: โถคุณโมนี่เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ไอ้เรื่องนี้นะคุณผู้ชายเสียใจมากนะครับ
1: ก็คุณพ่อไม่เข้าใจผมเองอะ
0: กลับไปพูดกันที่บ้านก่อนไม่ดีหรือครับ
1: ผมไม่กลับฮะกลับไปเขาพูดก็ไม่รู้เรื่องอะคุณพ่อคิดไม่ดีกับผมกับกระด
0: โถเอ้ยแล้วนี่มาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: ก็ชาวบ้านเขาอยู่บ้านมีสองห้องผมกับในกล้องอยู่ด้วยกันกระดก็อยู่กับยิกิ๊กแล้วก็น้องก้องตอนเนี้ยในกล้องกับยิกิ๊กเนี่ยเปิดเทอมแล้วเขาสองคนไปเรียนน้องก้อก็ไปอยู่นุบาลเดี๋ยวสี่โมงเช้าเนี่ยผมกับกระดก็ต้องไปทำงานแล้วล่ะฮะ
0: เออนี่หมายความว่าคุณโมกับหนูกระดไม่ได้คืออ
1: ๋อผมเข้าใจที่เราส่งพูดนะแต่ผมรับรองนะว่าเราสองคนน่ะไม่ได้มีอะไรกันเลยนอกจากความผูกพันกันทางใจเท่านั้น
0: งั้นผมก็โล่งอกนะนึกว่าจะเป็นอย่างที่หนังแดงมันพ่นออกมาซะอีก
1: คนที่มีความคิดอกุศลน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรในทางที่ไม่ดีนะตาผมไม่แคร์ความคิดของใครหรอกถือใจตัวเองบริสุทธิ์ผมก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วตากลับไปเรียนคุณพ่อนะฮะว่าผมสบายดี
0: ครับครับแล้วจะอยู่กันอย่างนี้ไปอีกนานไหมครับนี
1: ่ก็จนกว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วฮะนะฮะตาขอบคุณมาก

0: านกำลังฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อก

0: สีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ัลโหลสวัสดีค่ะ
1: นายชบายเหรอคะหนูกระดค่ะ
0: กระดหนูเองเหรอนี่มาหาน้าได้ไหมมีเรื่องจะพูดด้วย
1: ค่ะแต่น้าชบามาหาหนูได้ไหมคะหนูไม่กล้าไปที่นั่นกลัวบ้านคุณสมัยจะเห็นนะคะ
0: ได้ให้น้าไปพบที่ไหนล่ะ

0: กรัตนัดเรามาพบที่ศูนย์การค้าแถวนี้แล้วนี่กรัตอยู่ไหนนะนัดกันตรงนี้นี่นะนาชบาคะกรัตดีใจจังนึกว่าจะไม่มาซะละเราไปนั่งคุยกันที่ไหนดีนั่งตรงนั้นก็ได้ค่ะมีที่นั่งด้วยได้จะได้เป็นไงจ๊ะกรัตนาชบาคะหนูไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาจ้ะไม่ต้องร้องมีอะไรให้นาช่วยก็บอกมาเถอะนะหนูอยากให้คุณหมอกลับไปบ้านค่ะท่าทางเขาจะชอบหนูมากเลยนะนายจะงงเลยว่าเขามีใจต่อหนูถึงขนาดนี้ใช่เหรอ
1: หนูก็ไม่คิดค่ะว่าเขาจะดีต่อหนูขนาดนี้หนูถึงสงสารเขาเห็นพ่อเขาตบหน้าเขาหนูเสียใจมากนาชบาค่ะหนูต้องการไปจากเขาค่ะ
0: หมายความว่ายังไงจ๊ะ
1: หนูคิดว่าถ้าหนูไม่ไปจากเขาคุณหมอก็คงจะอยู่กับหนูไม่ยอมไปไหนแล้วเขาก็จะลำบากหนูกับน้องแอบปรึกษากันแล้วว่าเราจะหนีไปจากคุณหมอค่ะ
0: แล้วจะหนีไปไหน
1: ยังไม่ทราบเลยค่ะหนูคิดถึงนาคิดว่านาคงจะช่วยหนูได้ช่วยหาที่อยู่ให้หนูอยู่กันชั่วคราวก่อนได้ไหมคะถ้าหนูไปแล้วคุณโมคงต้องกลับบ้านแล้วหนูค่อยหาที่อยู่กันใหม่จะไม่รบกวนนัชบานานนักหรอกค่ะ
0: โถ
1: ่นัชบาช่วยหนูหน่อยนะคะหนูไม่รู้จะไปหาใครให้ช่วยอีกแล้ว
0: อย่างนี้ดีไหมน้าจะพูดกับคุณสมัครให้หนูกลับมาอยู่บ้าน
1: ไม่หรอกค่ะคุณสมัครคงเกลียดหน้าหนูแล้วเพราะว่าหนูทำให้ลูกชายเขาเป็นอย่างนี้มีทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณของคุณสมัครที่เคยเมตตาหนูก็คือหนูต้องไปจากคุณโมค่ะ
0: และมหานาเนี่ยโมเขาไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้ค่ะเพราะหนูเข้าไปทำงานก่อนหนูบอกเขาว่าหนูจะมาหาซื้อของใช้ส่วนตัวค่ะแล้วจะกลับไปทำงานแต่หนูกับน้องแอบเก็บเสื้อผ้ากันหมดแล้วนะคะเรากะว่าจะไปกันวันนี้เลย
0: ตายละทำไมตัดสินใจรวดเร็วขนาดนี้ล่ะหนู
1: ยิ่งตัดสินใจช้าคุณโมจะยิ่งลำบากนะคะพวกหนูไม่สบายใจเลยก็เลยตัดสินใจไปกันวันนี้แต่ถ้านาชบานช่วยไม่ได้หนูก็จะ
0: ไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมที่หนูจะไปหาเน
1: ี่ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วจริง
0: ๆโถเด็กเอ้ยเด็ก
1: นาชบาน้อมร่างเราเข้าไปกอดมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่น

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Happiness, our happiness.

0: ข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: que je ne puis m'empêcherde vous aimer.

0: ันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ที่บ้านฝนตกหรือเปล่าคะ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดเช่นนี้นะคะและอุณหภูมิระหว่างวันไม่ร้อนมากประมาณ25ถึง35องศาเซลเซียสสุขสันต์วันหยุดนะคะต้องขอบคุณบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมทั้งประเทศลาวตอนบนเวียดนามรวมมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวรวมถึงเชียงใหม่ด้วยก็มีอากาศร้อนนะคะและนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงระวังอันตรายด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยสามารถติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: คนที่ทำงานโดยลำพังได้นั้นไม่ว่างานจะหนักหน่วงแค่ไหนเขาก็รับได้แก้ปัญหาด้วยตนเองได้นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากทิศทางของคนเก่งที่จะต้องเดินไปคือทิศทางที่จะต้องพัฒนาความสามารถของตนเองจนสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได
2: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
9: From passion to creation
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
9: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ุงเทพ
10: การเวลา
11: คราฟช็อกโกแลต
12: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
13: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness

ชิมใหม่สิ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาบาร่ามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาบาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่าเลยล่ะค่ะ

0: านผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้อะไรอะไรก็แพงใช่ไหมคะดังนั้นหากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกขอแนะนำค่ะนิยมพาณิชย์ทุกสาขาวันนี้กับรายการ Higher Expo 2026การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดหน้าร้อนปีนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนทะลุ43องศามีเงินเพียง890บาทก็สามารถถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้มีระบบล้างตัวเองไม่ต้องงอช่างนะคะสั่งงานผ่าน Wi-Fi ในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะส่วนเครื่องซักผ้าถังใหญ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆเพื่อประหยัดพลังงานกับการเดินทางตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่กับตู้เย็น Higher ไซส์ใหญ่ดาวเริ่มไม่ถึงพันค่ะส่วนเครื่องซักผ้าตู้เย็นเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทซื้อคู่ยิ่งคุ้ม QLED TV 120 Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้งานนี้ค่ะ Higher Expo 2026ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้นสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอ
1: ขายต้องมี Acer
2: ครบบุ๊คคู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
2: กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันน้ำ
2: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
2: เพียง299บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
2: ประกันนานถึง3ปี
1: ไม่ซื้อ
2: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
2: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้น
2: ๆประกันนาน3ปีเต็ม
1: รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
2: สาวก Apple
1: พลาดไม่ได
2: ้ MacBook Neo ใหม
1: ่ฟรี
2: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
1: หรือ iPad
2: Air M4
1: แรงขึ้นกว่าเดิม
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
1: มาเท่าใหม่
2: ช็อปเครื่องใหม
1: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
4: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Wari Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Wari Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482 Your happiness, our happiness.

ฟังคะอย่ามองข้ามกับการดูแลสุขภาพสำหรับการทำงานของทุกท่านถือว่าสุขภาพของคนทำงานที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมเป็นสิ่งที่ไม่เพียงเราท่านต้องตระหนักแต่สำหรับกรมควบคุมโรคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้บอกว่าปัจจุบันพบปัญหาความเครียดจากการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจบางรายที่มีความเครียดสูงและเรื้อรังอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตและโรคหัวใจได้นอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงด้วยนะคะสำหรับสาเหตุของความเครียดในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางบุคคลองค์กรและสภาพแวดล้อมเช่นปริมาณงานที่มากช่วงระยะเวลาการทำงานนานความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ดีมีระเบียบมากไปความคาดหวังในความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศไม่เหมาะสมสภาพการทำงานโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงานได้ตลอดจนการมีเสียงรบกวนและแสงสว่างที่ไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้แนะนำวิธีการป้องกันความเครียดที่เกิดจากการทำงานได้แก่1การค้นหาปัญหาค่ะโดยการประชุมกลุ่มในที่ทำงานอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนซึ่งจะทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้การทำแบบสอบถามงานที่ก่อให้เกิดความเครียดการสำรวจวันลาหยุดงานความเจ็บป่วยและเปลี่ยนงานพร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหานั้นๆ 2. วางแผนและแก้ไขเมื่อทราบปัญหาเราก็จะทราบแนวทางแก้ไขพร้อมแจ้งให้พนักงานทราบแนวทางรวมถึงผลที่จะได้รับและ 3. การประเมินผลหลังจากการปฏิบัติตามแผนแล้วคุณผู้ฟังคะนอกจากวิธีในการป้องกันความเครียดแล้วกลุ่มควบคุมโรคก็ยังแนะนำอีก5วิธีคลายเครียดในที่ทำงานเริ่มจากความกล้าเผชิญหน้ากับความเครียดจากงานในองค์กรและจากเพื่อนร่วมงานได้แก่การทำงานเป็นกะหรือลดวันทำงานในสัปดาห์นั่นหมายถึงว่าลดวันทำงานใน1สัปดาห์แต่ชั่วโมงการทำงานรวมก็ยังเท่าเดิมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยจัดกิจกรรมต่างๆที่สานสัมพันธ์คนในองค์กรระหว่างครอบครัวกับที่ทำงานก็ต้องมีความสมดุลวางแผนแบ่งเวลาปรับวันหยุดให้ตรงกันและจัดอบรมหรือสัมมนาเพิ่มความรู้และศักยภาพคนทำงานเปิดโอกาสให้บุคลากรถามข้อมูลสงสัยหรือตอบกลับองค์กรได้ทั้งนี้การทำงานจำเป็นต้องรู้จักตัวเองและเพื่อนร่วมงานรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองรู้จักวิธีลดความเครียดคิดก่อนทำสร้างความสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนและเปิดเผยตัวเองเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งการทำงานที่ไม่เครียดส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพนั่นเองเกิดผลที่ดีต่อตนเองและองค์กรมีสุขภาพที่ดีไม่เสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนองค์กรได้งานที่มีคุณภาพบุคลากรรักองค์กรและครอบครัวมีเวลาให้แก่กันซึ่งจะส่งผลทางบวกในเชิงเศรษฐกิจด้วยค่ะ

0: ณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้

0: รอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: Your happiness our happiness mass FM

คุณผู้ฟังคะกับการบำบัดรักษาที่เชื่อว่าจะช่วยทำให้สมองความจำดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยทำงานแล้วจะช่วยลดความตึงเครียดหรืออาการนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะนั่นก็คือกลิ่นน้ำมันหอมระเหยว่ากันว่าทำให้สมองและความจำดีขึ้นมีผลงานวิจัยนะคะชี้ถึงการเพิ่มการรับรู้ได้ถึง 226% ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ4กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยวัยทำงานลดอาการตึงเครียดและนอนไม่หลับค่ะและนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะของศาสตร์ในการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจหรืออโรมาเทอราป

0: ดยส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการใช้น้ำมันหอมระเหยในการนวดผ่อนคลายหรือใช้กลิ่นช่วยบำบัดจิตใจไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีผลวิจัยชี้ว่าน้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถส่งเสริมการทำงานของสมองทำให้ความทรงจำที่ดีขึ้นระหว่างการนอนหลับได้จาก Psychology Today ได้รายงานถึงงานวิจัยดังกล่าวที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Neuroscience ฉบับเดือนกรกฎาคมปี2023บอกว่าการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยระหว่างการนอนหลับส่งผลต่อการทำงานของสมองในลักษณะที่ช่วยปรับปรุงการรับรู้และเพิ่มความจำได้อย่างมากโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างสูงอายุจำนวน43คนมีทั้งชายแล้วก็หญิงที่มีสุขภาพดีนะคะไม่มีปัญหาหรือป่วยด้วยโรคทางสมองใดๆทุกคนมีอายุระหว่าง60ถึง85ปีจากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มค่ะแล้วก็ให้กลุ่มแรกเข้ารับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีเป็นเวลา2ชั่วโมงทุกคืนก่อนนอนโดยมีการปล่อยกลิ่นผ่านเครื่องกระจายกลิ่นหอมส่วนกลุ่มที่2นะคะไม่ได้รับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีสำหรับอโรมาเทอราปีที่ใช้ในการทดลองมาจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติแตกต่างกัน7ชนิดได้แก่กุหลาบส้มยูคาลิปตัสมะนาวเปปเปอร์มินต์โรสแมรี่ลาเวนเดอร์ซึ่งแต่ละคืนนะคะก็จะใช้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันสลับหมุนเวียนกันไปทั้งนี้นักวิจัยได้ทำการทดลองรวมระยะเวลา6เดือนค่ะผลการทดลองปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วยอโรมาเทอราปีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการบำบัดปรากฏว่ามีความสามารถในการรับรู้เพิ่มขึ้นถึง 226% โดยวัดผลจากการทดสอบรายการคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในการประเมินด้านความจำแม้ว่าการศึกษานี้ดำเนินกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง85ปีโดยไม่มีปัญหาด้านการรับรู้เลยแต่ก็มีโอกาสนะคะที่ผลการวิจัยนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอายุน้อยกว่าได้เช่นกันทั้งนี้นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าเส้นประสาทการรับกลิ่นของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และการเข้ารหัสหน่วยความจำของสมองอีกทั้งมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบลิมบิกของสมองซึ่งควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของคนเราด้วยอย่างไรก็ตามกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยไม่ได้ช่วยเพิ่มหน่วยความจำในสมองได้โดยตรงนะคะแต่ว่ามันมีส่วนช่วยในทางอ้อมกล่าวคือเมื่อคนเราได้รับกลิ่นหอมในช่วงการนอนหลับจะทำให้เราเข้าสู่ภาวะ slow wave sleep นำไปสู่เฟสการนอนหลับลึกซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนมากที่สุดของวงจรการนอนหลับทั้งนี้การนอนหลับลึกมีความสำคัญในการเสริมสร้างความจำการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการซ่อมแซมกระดูกเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายนั่นเองค่ะดังนั้นนักวิจัยก็เลยสรุปว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยปรับปรุงการนอนหลับที่ผิดปกติในระดับที่ใกล้เคียงกับยานอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับลึกได้มากขึ้นก็จะส่งผลให้สมองทำงานได้ดีขึ้นจึงส่งเสริมความจำดีขึ้นตามไปด้วยนะคะในขณะเดียวกัน National Sleep Foundation ก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่ากลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยส่งผลดีต่อระยะเวลาในการนอนหลับรวมถึงคุณภาพและปริมาณการนอนหลับโดยรวมกลิ่นที่แตกต่างอาจช่วยให้นอนหลับดีขึ้นไม่ตื่นกลางดึกช่วยให้ผู้คนตื่นเช้าอย่างสดชื่นเพราะได้พักผ่อนเต็มอิ่มหรือแม้แต่อาจจะมีอิทธิพลต่อความฝันและการทรงจำระหว่างนอนหลับอีกด้วยคุณผู้ฟังคะสำหรับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติที่ถูกนำมาศึกษาเรื่องปรับปรุงการนอนหลับมากที่สุดก็คือลาเวนเดอร์แต่ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ากลิ่นจากพืชอื่นๆก็ช่วยเรื่องการนอนหลับได้เช่นกันได้แก่น้ำมันธรรมชาติจากดอกมะลิกุหลาบคาโมไมล์โรมันและซีดาวูดเป็นต้นอีกทั้งน้ำมันหอมจากพืชเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพในการบรรเทาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ MassFM
1: MassFM ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่
2: ที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
2: โรงเรียนอะไรหรอคะพ่อ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
2: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะโฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: ถูกจริง
6: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตามไลน์ ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคนักสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคนักสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแน็กบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อย่า
9: ากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่า

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

ราอาจจะอยู่ดูโลกได้ไม่นานนักทุกชีวิตที่ผ่านมาในอดีตย่อมพบกับความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

2ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา 063-525-1719

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนาคม2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแนคบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
10: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเอนอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hub.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17:00 น. ถึง

ไม่มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะวิธีป้องกันไวรัสฮันต้าย้ำไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเน้นดูแลสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างถูกวิธีในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือฮันต้าไวรัสซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญปัจจุบันประเทศไทยพบการติดเชื้อในระดับต่ำและยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเชื้อไวรัสฮันต้าสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้แก่ปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายโดยการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของหนูรองลงมาคือการสัมผัสเชื้อแล้วนำมือไปสัมผัสจมูกปากหรือดวงตาส่วนการติดเชื้อจากการถูกหนูกัดพบได้น้อยมากสำหรับอาการของโรคเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์โดยระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียถึงรวมทั้งอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนก่อนที่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเคยพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและสายพันธุ์ที่พบมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ในทวีปอเมริการวมถึงยังไม่พบการแพร่ระบาดไหนในประเทศกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือสถานที่ที่อาจมีหนูอาศัยอยู่เช่นห้องเก็บของหรืออาคารที่ปิดทิ้งไว้นานหากจำเป็นต้องทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉีดพ่นให้เปียกก่อนเช็ดทำความสะอาดรวมถึงรักษาความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูพร้อมอุดช่องโหว่และปิดทางเข้าออกของสัตว์ฟันแทะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิต

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนแรงงานไทยไปทำงานเกษตรประมงในเกาหลีใต้ตามฤดูกาลห้ามหลบหนีนายจ้างเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำกรมการจัดหางานแจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ MOU E8 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดและห้ามหลบหนีนายจ้างเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของแรงงานไทยในภาพรวมทั้งนี้พบว่าแรงงานไทยบางส่วนที่เดินทางไปทำงานจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิมีพฤติกรรมหลบหนีนายจ้างทำให้หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีดำ blacklist และตัดสิทธิการนำเข้าแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดเป็นระยะเวลา1ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569กรมการจัดหางานระบุว่าการหลบหนีนายจ้างถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีผู้กระทำผิดอาจถูกดำเนินคดีถูกจับกุมหรือจำคุกก่อนถูกส่งกลับประเทศไทยอีกทั้งยังถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกนอกจากนี้ยังส่งผลให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิในการจัดส่งแรงงานหรืออาจถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นการชั่วคราวซึ่งกระทบต่อโอกาสการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในอนาคตกรมการจัดหางานขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio.Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46 บาทและทีวี55 นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง6,990 บาทฉลอง46 ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46 รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันทุกวันเลยนะคะยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณทานมื้อเที่ยงให้อร่อยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากเราวันนี้วันเสาร์มีเพลง Oldies ให้ฟังกันค่ะทักทายไปด้วย Barbra Streisand และ Louis Armstrong เพลงจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Louis Armstrong ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองด้วยวัย60กว่าปีซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของเขาเองตื่นเต้นไม่น้อยแล้วก็หลังจากนั้นเพลงนี้ก็ฮิตไปทั่วโลกด้วยนะคะ Hello Dolly นั่นเองนะคะก็ร้องคู่ก็เป็นความแตกต่างและก็ความมีสีสันยิ่งถ้าได้ชมภาพยนตร์ด้วยจะรู้สึกว่ามีความสนุกมากๆเลยนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่ง Groovy Kind of Love นะคะโดยท่านเซอร์คริฟริชาร์ดค่ะเพลงนี้ก็ร้องกันหลายเวอร์ชันเลยนะคะเวอร์ชันของท่านเซอร์ก็เป็นจังหวะจากโคนมากขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังคงน่าฟังด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะเอามาฝากกันวันหยุดแล้วก็วันที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอยู่เสมอเมื่อวานนี้ก็ยังแสงแดดแผดกล้านะคะในช่วงกลางวันแต่ช่วงเย็นๆก็ครึ้มๆทึมๆนะคะถึงครึ้มๆทึมๆก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าอากาศร้อนจริงๆค่ะรักษาสุขภาพในหน้าร้อนนี้ดื่มน้ำสะอาดให้เยอะๆเพื่อความสดชื่นของร่างกายหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แดดแผดกล้าเกินไปแล้วก็สถานที่ที่แออัดนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยรวมทั้งคนสูงอายุที่อยู่ในบ้านแล้วก็คนเด็กสมาชิกตัวน้อยของบ้านด้วยนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับช่วงวันหยุดดีๆของคุณก็มีเพลงแบบนี้ให้ฟังกันค่ะเบรกกันสักครู่ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

Lenny Moo means my Helen. Agape Moo, my love. Manula Moo,

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกผู้ชายเสียงนุ่มทุ้มคนหนึ่งจากเราไปนานแล้วก็จริงแต่ว่าเพลงของเขานั้นน่าฟังทุกเพลงเขาก็คือแมทมอนโรนั่นเองพูดถึงเด็กที่เกิดวันพุธหรือลูกคนกลางซึ่งมักจะเป็นคนที่ถูกลืมในบ้านคนที่ได้รับความรักน้อยที่สุดในบ้านอะไรอย่างนั้นเกิดความน้อยอกน้อยใจนะคะก็มีเพลงออกมาเพลงนี้ซึ่งกลายเป็นเพลงยอดนิยมไปทั่วโลกจะด้วยว่าตรงกับใจของคนที่เกิดวันพุธส่วนมากก็ไม่เชิงนักยุคปัจจุบันนี้อะไรๆเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะหวังว่าลูกคนกลางและเด็กที่เกิดวันพุธคงไม่น้อยอกน้อยใจนะคะฟังเพลงนี้ค่ะ Wednesday Child Matt Monroe Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: แอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ0532220009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
1: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูน

0: 053-202-0009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและ Gadget ลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ข้อคิดดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวถ้าหากว่าเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมใหม่ยากมาก
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Petula Clark กับเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของเธอ Love Me With All Your Heart นั่นเองนะคะเพลงนี้ถึงจะแม้จะมีฝ่ายชายก็ร้องแต่ว่าดิฉันคิดว่าผู้หญิงร้องได้น่าฟังมากกว่านะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Elvis Presley ค่ะ The Wonder of You นะคะเพลงยอดนิยมในยุค 70sปลายยุค 60ของเอลวิสนะคะที่ยังคงไพเราะน่าฟังเสมอนะคะเพลงอีกเพลงหนึ่งท่านเซอร์ก็มาเหมือนกันนะคะจะได้คู่กันกับเอลวิสนะคะเพลง I only came to say goodbye I only came to say goodbye ซึ่งท่านเซอร์ร้องเพลงนี้ได้น่าฟังจังหวะของเพลงแตกต่างจากเพลงอื่นๆที่เราเคยฟังมันนุ่มนวลและน่าฟังนะคะ I only came to say goodbye นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับเพลงเพราะๆวันเสาร์นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายรัฐบาลเดินหน้ากระจายของถูกถึงชุมชนทั่วประเทศหนุนรายได้ฐานรากลดค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ชวิมัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569เวลา 23:59 นาทีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายคิดเป็นร้อยละ 43.62 รถยนต์ 3,539 รายคิดเป็นร้อยละ 34.04 และรถจักรยานยนต์ 2,323 รายคิดเป็นร้อยละ 22.34 สะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่พร้อมร่วมเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนและประชาชนในทุกพื้นที่รัฐบาลต้องการยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นมากกว่ารถขายของทั่วไปแต่เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากกระจายสินค้าไทยสินค้าชุมชนและสินค้าจำเป็นไปสู่พื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนโดยคาดการกำไรเฉลี่ยประมาณ400บาทสำหรับรถยนต์224บาทสำหรับรถ3ล้อพ่วงข้างและ113บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พร้อมสามารถรับออเดอร์สินค้าล่วงหน้าพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกในการกระจายสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการจังหวัดและติดตั้งป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงสามารถนำสินค้าตามโครงการไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าที่จำหน่ายตามปกติได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะทักทายเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันเสาร์9พฤษภาคม2569วันนี้หลายที่เจอฝนกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวบางที่ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะฝนอากาศดีๆตอนเช้าทำให้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์แทนได้ไหมจะได้ตื่นสายได้แต่เช้านี้บรรยากาศในการต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานก็ยังคึกคักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโรงเรียนหยุดเท่านั้นนะคะวันเสาร์สบายๆของเราค่ะฟังเพลงสากลเพราะๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วยงานเก่าของ Maroon 5เพลงนี้กับ She Will Be Loved นะคะและ Savage Garden กับ Julie Madly ตีฟรีกันด้วยค่ะ 13 นาฬิกากับอีก18นาทีอุณหภูมิเชียงใหม่นะเวลานี้ก็สบายๆนะคุณผู้ฟังจากปกตินี่จะ35หรือว่าอาจจะ34วันนี้ณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะและมีโอกาสที่จะเจอฝนกันด้วยค่ะเพราะวันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนมาว่าเชียงใหม่เราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะไม่ร้อนแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแดดมาสลับกันไปมาระหว่างมีแดดแล้วก็มีความครึ้มมาแต่ฝนยังไม่ลงเม็ดยังไม่ตกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเพลงสากลในชั่วโมงแรกแบบนี้ค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังถามมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะงานเก่าของ Oasis เพลงนี้กับ Whatever ค่ะ

Chiang Mai Radio Freshen Up.

เพลงข่าวของ Fool's Garden ค่ะคุณฟังกับ Lemon Tree ก่อนนั้นมี Oasis ด้วยกับ Whatever นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ28นาทีแดดเริ่มมากันแล้วค่ะคุณฟังแต่ที่แน่ๆหลายโซนยังมีฝนตกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังหลายๆโซนเพราะฉะนั้นวัน2วันนี้แหละต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของทั้งฝนแล้วก็เรื่องที่อากาศเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้วันอาทิตย์หลายคนเป็นวันหยุดแล้วก็ได้ซักผ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแห้งหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ยังมีแดดมาให้เราได้ชื่นใจกันบ้างนะคะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แล้วกับการให้คุณแวะไปชมตัวจริงกันนะคะสวยงามอย่างที่หลายคนต้องการกันหรือเปล่าลองแวะไปสัมผัสและทดลองขับกันได้กับรุ่นของในรุ่นที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกับ Land Cruiser FJ นะคะสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆวันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะและยังรับข้อเสนอพิเศษจากเราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ค่ะรับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ และเลือกรับข้อเสนอที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยทางเลือกที่1จัดให้เลยค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota แล้วมาพบกันที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลจนถึง31พฤษภาคมนี้และจองได้ค่ะจองก่อนรับรถก่อนขับเท่ก่อนใครแวะไปเทสไดร์กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะส่วนท่านที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันไปดูแลกันก็พร้อมให้บริการเสมอกับ6สาขาเรานัดหมายช่างกันก่อนล่วงหน้าได้ที่สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราเบอร์นี้นะคะ053202009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะบอนโจวีเพลงนี้กับ It's My Life ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

0: มาก
1: จะได้ตื่นๆกันนะคะคุณผู้ฟังเพลงสวัสดิ์สนุกๆแบบนี้แหละมันกระชุ่มกระชวยดีนะคะจีดราก้อนค่ะลาฟอริดากับ Heartbreaker นะคะรวมไปถึงก่อนนั้นด้วยมีพิทบูลแล้วก็มาร์คแอนโทนีกับ Rain Over Me ค่ะวันนี้ก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่ตกก็ไม่เป็นไรขอให้อย่าร้อนก็พอเพราะว่าเราอยู่กับอากาศร้อนมานานมากๆฝนตกเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาท้องฟ้าแบบแจ่มใสมากๆเช้านี้อากาศดีทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังฝุ่นเบาบางลงไปเยอะมากๆจนบางที่กลายเป็นจากสีส้มอ่ะกลายเป็นสีเขียวกันแล้วด้วยถือว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้นะฤดูฝนบ้านเราจะสวยงามเสมอค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะยังอยู่ในหน้าร้อนกันอยู่เอเดนวัตตี้วัตตาเพลงนี้กับ I Love My People ค่ะ

พลงสนุกงานจากเควินเพลงนี้กับเทิร์นมีออนนะคะก่อนหน้านั้นมีเทอร์รี่เยเกย์บอยส์กับโตเกียวดิฟค่ะและพี่วาต้ากับ I Love My People ฟังเพลงสนุกสนุกกันนะคะในชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันเสาร์แม้เราจะเจอกันแค่ช่วงบ่ายแต่ก็ยังอัดแน่นเต็มที่กับเพลงเพราะเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงช่วงนี้ไปทางไหนก็จะมีทุเรียนฟีเวอร์กันเยอะมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนก็โชว์ไปเอฟทุเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างกินได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับคนที่เอฟมาแล้วมันตรงปกแล้วมันโอเคได้ในราคาพิเศษด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าต่างๆนานาบรรยากาศในการขายทุเรียนซื้อทุเรียนก็คึกคักมากมากในห้างสะดวกที่ไหนก็ซื้อได้ในตลาดในห้างมีเยอะแยะมากมายซึ่งบางที่ก็จะมีการจัดนิทรรศการทุเรียนคือทุกอย่างคุกกี้เอ่ยไอศกรีมเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นทุเรียนหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดเข้าห้างก่อนบอกตัวเองเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแรงแค่ประมาณสักลูก2ลูกนี่กลิ่นก็ว่าเยอะแล้วนะแต่นี่คือทั้งฟอร์ทั้งฮอมีแต่ทุเรียนนี่บางทีคนที่แพ้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่อร่อยก็ดีใจด้วยเพราะว่าได้กินของอร่อยแล้วก็ได้อุดหนุนเกษตรกรไทยส่วนใครที่ไม่ชอบก็ว่ากันไปกันละกันนะคะลิงเลี่ยงกันนิดนึงเพราะว่าบางคนเป็นเยอะแล้วก็พอได้กลิ่นปั๊บก็ปวดหัวมึนหัวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังของอร่อยซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยบางคนนี่มันไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับเพลงไทยเพราะๆด้วยเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับทาทาเพลงนี้จูมๆทาทาค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพระศรีสว่างควัตพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งจำนวน 690,000 เม็ดแก่สปสช.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2569 จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทรงมีพระนโยบายมุ่งมั่นสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็นเสาหลักแห่งการ

0: สาธารณสุขของชาติผนวกกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเภสัชกรรมจึงได้ส่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมและส่งก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล PIC GMDP มีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at
2: Chiang Mai Radio Freshen Up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27855
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับ

0: ริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: You're listening.

ได้พบกันทักทีก็ต้องดูแลกันดีๆที่สุดนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะในเพลงของ Free Hand คนพบว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเรานะคะจะว่าเป็นเพลง In Love ก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะก่อนในนั้นมีเพลงกล่าวซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือ18มนุษย์ทองคำนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานของแอคอาร์ตเพลงนี้บ้างก็ยังเป็นเธอค่ะ

ไปไม่บอกลาอย่างกับ Full Step นะคะก่อนนั้นมีเมอร์ทูไว้กับยิ่งห้ามยิ่งอยู่ค่ะและแอคอาร์ตกับก็ยังเป็นเธอคลึมมากทีเดียวคุณฟังมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนไหมได้ข่าวว่าแถวๆโซนแม่โจเอ๋ยหรือว่าจะเป็นโซนของแม่แตงนี่ฝนตกเยอะเลยทีเดียวตอนนี้หลายจุดก็เริ่มมีฝนมาบ้างเล็กน้อยดอยสะเก็ดก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าในตัวเมืองนี้เหมือนจะเงียบๆอยู่แต่รอบๆนี่คือครึ้มสุดๆเลยทีเดียววันนี้เจอแน่นอนเพราะว่า 70% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนก็วางแผนในการเดินทางและระมัดระวังในการขับขี่เพราะถนนค่อนข้างลื่นแล้วก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่กันใหม่นี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเพราะทุกช่วงเวลาของการคลอดคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่และลูกน้อยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะพร้อมดูแลคุณแม่ด้วยโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดนะคะโดยทีมสูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ดูแลใกล้ชิดตลอดการคลอดเลยค่ะโปรแกรมฝากครรภ์คลอดไร้ความเจ็บปวดราคาเริ่มต้น 38,500 บาทและโปรแกรมคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดนะคะราคาเริ่มต้น 29,500 บาทนั่นเองค่ะดูแลอย่างอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณแม่มีประสบการณ์คลอดที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจฝากท้องและก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่แผนกแม่และเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2281นะคะซึ่งการคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดจะทำให้คุณแม่ผ่อนคลายสบายและก็มั่นใจลูกน้อยก็ปลอดภัยด้วยค่ะลดความเจ็บปวดคุณแม่ผ่อนคลายฟื้นตัวเร็วกลับมาแข็งแรงไวลูกน้อยปลอดภัยดูแลใกล้ชิดทุกช่วงเวลาและมาตรฐานโรงพยาบาลทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใครๆก็ใกล้หมอพร้อมให้การดูแลคุณนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะ Tattoo Color ค่ะขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio 92.

อกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนคนนี้ที่รอเธออยู่นะก็เข้าใจเปรียบเลยความรักนะคะ The Toys และก็นนทนนกับดอกไม้ที่รอฝนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็รอฝนแต่บางคนก็ไม่รอไม่อยากได้ฝนนะพรีแมนดาวก่อนนั้นด้วยกับฝนตกใหม่นะคะบ่าย2กับ43นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการวิจัยหลายชิ้นเริ่มเห็นตรงกันนะคะว่าการที่เรามีโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นะหรือว่าการพักจากโลกโซเชียลชั่วคราวเพราะจริงๆแล้วแต่ละวันข่าวเยอะมากๆจริงบ้านเรานี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ดูรายการข่าวที่เป็นประเด็นสังคมหรือว่าเป็นดรามาต่างๆนานาเพราะมันมึนจริงๆคุณผู้ฟังมันเยอะมากๆเลยทีเดียวอาจจะเห็นแบบแวบๆเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราพักจากโซเชียลครั่วคราวได้เนี่ยแม้แค่ไม่กี่วันก็ลดความเครียดวิตกกังวลและทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้นอย่างเมื่อคืนหลายคนถ้าเกิดไปดูคลิปนี้มามีการดูพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปไล่ตามดูตอนกลางคืนนอนไม่หลับนะประหนึ่งเป็นเรื่องของตัวเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้ก็คือโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เราจะลดความวิตกกังวลแล้วก็นอนสบายยิ่งขึ้นบางคนรู้สึกว่าพอหยุดไถฟีดแต่ชีวิตก็เงียบขึ้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็มีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเล่นน้อยลงค่ะแต่อยู่ที่เราจะเลือกใช้โซเชียลแบบไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นลองเลือกที่อาจจะเป็นข่าวสารเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อเราแบบนั้นเสพได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องดราม่าเว้นได้ก็ดีเพราะมันมีบางทีมันเยอะจริงๆเยอะจนตามไม่ทันเลยก็ว่าได้แต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันพันเรื่องราวของจริงสำหรับประเทศไทยนะคะโดมจารุวัฒน์ค่ะเธอไม่ชอบฝน

แล้วเริ่มใหม่ให้ฝนในใจค่อยๆซาไปนะคะงานของมาทีมแล้วก็มีบาสโกเวนโกรองไว้จริงๆหลายคนอาจจะลืมไปว่าเขาจริงๆมีเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีของ Better Weather ด้วยนะคะแต่ตั้งหลังมานี่ก็ไปเที่ยวซะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มี YouTube ของตัวเองด้วยนะคะบาสโกเวนโกกับฝนจะไม่ตกตลอดไปและมีนกับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะคะแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยชั่วโมงหน้ามีเช่น2ด้วยติดตามกันได้ที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอไปพร้อมกับงานของเอWalking Man หนีฝนไปดาวอังคารกันไหมคะบางคนบอกว่าไม่หนีอยากได้ฝนเยอะๆอากาศมันร้อนฝุ่นก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างได้ฝนมานี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยม You Collect Box นวัตกรรมรับซื้อน้ำมันใช้แล้วอัตโนมัติหนุนผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน You Collect Box หรือตู้รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอัตโนมัติโดยมีนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนำตรวจเยี่ยมณบริเวณโรงอาหารชั้น1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนCircular Economy การดำเนินงานในครั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบางจากกรุ๊ปได้นำตู้ You Collect Box ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง You Collect Box มาติดตั้งภายในกระทรวงเพื่อให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาฝากขายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ภายในระบบมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติพร้อมบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยลดความผิดพลาดและลดการสูญเสียระหว่างการถ่ายเทน้ำมันอีกทั้งประชาชนสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและรับเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ภายใน 2-5 นาทีโดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือสำเนาบัตรประชาชนนอกจากนี้ You Collect Box ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน International Sustainability and Carbon CertificationISSC สร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำมันใช้แล้วที่รวบรวมผ่านระบบสามารถนำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

พลงเก่านำมาร้องใหม่นะคะงานจากโฟร์มดค่ะสมัยก่อนในเพลงนี้ร้องตามเต้นตามได้เลยนะเป็นจากนายแอสลาสแล้วก็หลายๆศิลปินค่ะคุณผู้ฟังจากอัลบั้ม The Taste of Time นะคะและลายงานเก่าของโฟร์มดแล้วก็ก่อนนั้นมีงานของพลัสวันด้วยกับแช่งนี่ก็เป็นงานเก่าของบีคิงด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กับ15นาทีนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันแบ็คชาตตี้ข่าวกันจากฟร็อกซี่

อยู่เคียงข้างเธอแต่คนอินเลิฟก็จะมีอาการประมาณนี้เลยนะคะนี่คือทิกเกอร์ค่ะกับวันก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสามารถเยอะเลยทีเดียวมีเพลงมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีหน่วยซัพพอร์ตที่ดีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลตัวนี้จริงค่ะทิกเกอร์เพลงนี้กับ In Love นะคะก่อนหน้านั้นมีฟลิปกับมองนานๆงานเก่าของวิตามิน A แล้วก็รวมไปถึง Proxy กับ Bad Shorty ด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ26นาทีช่วงบ่ายของวันเสาร์ค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่อย่าลืมว่าไปเจอกันนะคะวันนี้ที่ปรึกษาการขายเรารอคุณอยู่ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดล 9-31 พฤษภาคมนี้แวะไปชมความสวยของ Land Cruiser FJ ไปเทสต์ไดรฟ์ไปดูตัวจริงกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไงลองนั่งแล้วโอเคไหมนะคะถ้าเกิดโอเคก็จองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมยังมีข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกมากมายเจอกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดล นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะรถเก่าเราดูแลดีเหมือนเดิมท่านที่อยากจะนำรถมาตรวจเช็คการเพราะว่าฝนกำลังจะมาเรื่องของการเดินทางสำคัญเสมอค่ะมาเปลี่ยนยางครั้งนี้ให้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กมเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นัดหมายในการรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะ So If เพลงนี้บ้างพูดไปกับ Life Boy ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

นะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวครึ่งหลังของรายการในชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย3กับ43นาทีเริ่มต้นกับสมอลเกิร์ลค่ะได้ลียงจิแล้วก็ DOXO กันด้วยกันดันงานของ Melo Style เป็นเพลงประกอบแอนิเมชันในการเล่นเกมชื่อPiggy Frog Fortune นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นเกมอย่างหนึ่งนะคะเป็นเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับหมู่แล้วก็ความมั่งคั่งนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกแนวแบบน่ารักน่ารักเพราะว่าไปฟังเพลงนี้ใน TikTok แล้วก็เขาเอามาประกอบในคลิปของพันคุงก็เลยเพลงนี้มันน่ารักดีก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฮอซาเพลงนี้บ้างกับโซคิวค่ะ

0: จีดราก้อนค่ะคุณผู้ฟัง ROD นะคะเพลงนี้ได้ลิเดียพิมมาฟีเจอริ่งด้วยก่อนนั้นมี My Page นะคะจาก BB ค่ะน่าจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องอะไรสักอย่าง Perfect Town เป็นผู้ฟังขามานะคะยูกิกับ MOMO และฮาวาซากับโซคิวหลายเพลงต่อเนื่องกันค่ะดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นแล้วด้วยกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของเชียงใหม่รีดิโอ92 MHz นะส่งท้ายกันก่อนและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจสาระอีกมากมายติดตามด้วยกันได้กับรายการ Mass FM นะลุ้นฝนยังไม่มาแต่ว่าอากาศครึ้มอากาศดีตลอดทั้งวันวันนี้ไม่มีครั้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะเพราะว่า 70% ของพื้นที่ก็น่าจะครอบคลุมทั่วๆในเชียงใหม่แน่นอนนะคะ
1: This right here
0: Super Junior เพลงนี้กับ Expert Mode ค่ะเจอกัน 5:00 นนะคะ
2: Yeah yeahWatch me one step, two step, three step, four 너의 눈빛 flip it 더 가빠지는 hole Watch me

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health เฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบแนะประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหลังพบเชื้อดื้อยาพุ่งเกิน 70%นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Chalcodexicus baumani complex มีการดื้อยากลุ่มคาร์บาเพเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการรวมถึงการดำเนินงานภายใต้แนวคิด One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อสื่อสารเพิ่มความตระหนักรู้ให้เกิดการชะลอการเพิ่มขึ้นของเชื้อเดื้อยาในอนาคตรวมถึงมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทวิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
16: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: ริบาลแผ่นดินชุ่มน้ำฉ่ำ
1: เพราะฟ้าประทาน
0: ประชาสุขสำราญเพียงมีข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

คุณผู้ฟังคะกลับมาด้วยหัวใจแบบเต็มๆนะคะแค่มีใจด้วยความจริงใจแค่นี้คงเพียงพอค่ะกับการคบกับใครสักคนหนึ่งหวังว่าในความจริงใจน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนเราคบกันได้นานๆและคบกันอย่างมีความสุขนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำค่ะจากใจศิสุดาชวชาติ

0: ริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงคือการก้าวไปข้างหน้าของบุคคลและองค์กรแม้ตำแหน่งอาจจะลดลงแต่โอกาสในการทำงานอาจจะดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงย่อมท้าทายความสามารถของคนที่จะไปเอาชนะมันการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับขบวนใหม่ของคนและตำแหน่งทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ในการทำงานคนรักงานจึงไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหากแต่ได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเอาการเอางาน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกะบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
4: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
4: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
4: ผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรพอลิส
4: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
2: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ไม่มีที่สิ้นสุด
9: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
9: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
0: บาลนครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่เอื้องพึ่งดอกไม้แห่งสิริมงคลล้านนาเอื้องพึ่งหรือกล้วยไม้ป่าสีเหลืองทองอารามจะเริ่มอวดโฉมบานสะพรั่งในช่วงต้นฤดูร้อนหรือประมาณเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือป่าเวนีปีใหม่เมืองของชาวล้านนาเมื่อดอกเอื้องพึ่งบานพร้อมกันเป็นช่อระยะไม่เพียงแต่จะส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วผืนป่าแต่ยังเป็นสัญญาณทางธรรมชาติที่บ่งบอกถึงการก้าวสู่ศักราชใหม่ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาในทางความเชื่อและการสืบสานศรัทธาชาวล้านนาเชื่อว่าเอื้องพึ่งเป็นกล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นดอกไม้แห่งการสักการะสูงสุดด้วยสีเหลืองดังทองคําและความงามที่ดูสูงค่าจึงนิยมนำมาใส่พานพุ่มเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดวาอารามหรือนำไปสักการะพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและความเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้เอื้องพึ่งยังมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของสตรีล้านนาโดยมักจะนำดอกเอื้องพึ่งสดมาแซมมวยผมหรือทัดดอกไม้การกระทำนี้มิใช่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการบูชาขวัญของตนเองเชื่อกันว่ากลิ่นหอมและมงคลของดอกไม้จะช่วยคุ้มครองรักษาขวัญให้ร่มเย็นเป็นสุขและยังสื่อถึงความอ่อนโยนละเมียดละไมของหญิงสาวล้านนาได้อย่างดี
9: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
9: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
6: คุณผู้ฟังคะตามนโยบายของนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้แนวคิดนครเชียงใหม่นครแห่งการบริหารจัดการที่ดีวันนี้มีความคืบหน้าโครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังเก่าซึ่งจากอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่แห่งใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดจนมีความทันสมัยและสวยงามเทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันลงพื้นที่และระดมความคิดด้วยภาพจำลอง3มิติและแบบร่างโครงการได้รับการออกแบบโดยอาจารย์อดุลเหรัญญะและทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการพี่น้องชาวนครเชียงใหม่ในอนาคตค่ะ
3: Your happiness

ชียงใหม่ก่อนที่จะใช้ชีวิตของคุณไปกับความคาดหวังของผู้อื่นหรือลอกเลียนความสำเร็จของใครลองถามตัวคุณเองดูซะก่อนนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อทำเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเบิร์กฮาร์ดค่ะเขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตว่าเขาอยากจะทำงานอยู่บนรางรถไฟในตอนที่เป็นวัยรุ่นอาชีพแรกก็คือเขาเป็นช่างซ่อมรางรถไฟหลังจากนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานห้ามล้อเสมียนและผู้ช่วยช่างเครื่องหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเขาก็ได้กลายมาเป็นพนักงานฝ่ายบริการส่วนหน้าของวาบาชเรลโรดเพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างบอกว่าเขาเสียสติหลังจากที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการรถไฟมากว่า20ปีเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อระบบรถไฟท้องถิ่นกลุ่มของเขาซื้อรถไฟสายวิสคอนซินเซ็นทรัลและเริ่มที่จะขายหุ้นในปี1991ถึงแม้ว่าบริษัทขนส่งโดยรถไฟต่างๆจะประสบกับปัญหามากมายแต่รถไฟวิสคอนซินเซ็นทรัลของเอ็ดเวิร์ดนั้นยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องค่ะและหุ้นของบริษัทก็เติบโตขึ้นกว่า15เท่าในช่วงระยะเวลา10ถึงแม้ว่าวิสคอนซินเซ็นทรัลจะมีภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมรถไฟเก่าแก่แต่หนึ่งในนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับบริษัทก็คือผู้ก่อตั้ง Microsoft อย่างบิลเกตส์ค่ะสำหรับเอ็ดเวิร์ดนะคะความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับระบบการคมนาคมโดยรถไฟนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษสุดค่ะเขาฝากบอกด้วยนะคะว่าจงอย่ากลัวที่จะเดินตามความฝันมิเช่นนั้นคุณจะยังหลงเหลือสิ่งใดอีก

0: ุณผู้ฟังคะนิยมพันนิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: น้ำมันก็ขึ้นราคา
2: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
1: ต้องคิดแล้ว
2: คิดอีก
3: งั้นมานี่เลย
4: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
3: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
4: แต่ราคาดีเกินคาด
3: ร้อนนี
4: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
3: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
4: มีระบบล้างตัวเอง
3: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
4: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
1: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
2: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิด
1: ๆอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
2: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
1: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAnd education beyond tomorrow.
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
5: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
6: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053-140-232-4
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM

ุณผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตจำเป็นค่ะที่ต้องระมัดระวังตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าจะทำกิจกรรมไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการใดๆก็ตามแต่ต้องมีสติระลึกรู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมสภาพรถช่วงฝนตกโดยใบปัดน้ำฝนต้องกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดไม่มีรอยขุ่นมัวกระปุกน้ำฉีดกระจกต้องไม่มีรอยรั่วซึมหัวฉีดน้ำไม่อุดตันพร้อมปรับทิศทางของช่องฉีดน้ำให้ตรงกับกระจกหน้ารถระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่ปลอดภัยด้วยส่วนยางรถยนต์ต้องมีดอกยางละเอียดนะคะหน้ายางไม่สึกมีร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงพร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟเพื่อเพิ่มความส่องสว่างจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฝนตกด้วยความปรารถนาดีแม้

0: ุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
4: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: แลสุขภาพวันนี้ด้วยความปรารถนาดีได้อ่านข้อความหนึ่งบอกว่ากลุ่มแพทย์ชาวญี่ปุ่นยืนยันว่าน้ำอุ่นมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไมเกรนความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำปวดข้อหรือจะเป็นเรื่องของการไอไม่สบายตัวหอบหืดการอุดตันของหลอดเลือดดำปัญหาในกระเพาะอาหารหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาหูและลำคอรวมทั้งปวดศีรษะด้วยด้วยการลุกขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นประมาณ4แก้วเมื่อท้องว่างนะคะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ45นาทีแล้วค่อยรับประทานอาหารอื่นๆตามไปนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพก็อยากจะแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำอุ่นและบทความดังกล่าวก็ยังบอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าน้ำเย็นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากไม่ส่งผลต่อวัยเด็กก็อาจจะเป็นอันตรายในวัยชราก็เป็นได้ค่ะ
1: Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. วิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vanilla บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่

0: อยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือคีโตก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม่
0: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: ดูสำคัญไปหมดจนกระทั่งคุณป่วยแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือสุขภาพของคุณเพราะสุดท้ายแล้วถ้าปราศจากสุขภาพทุกอย่างก็ไร้ค่า Everything seems important until you get sick. Then you realize that the only thing that truly matters is your health. Because ultimately, without health, everything is worthless.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะวิธีป้องกันไวรัสฮันต้าย้ำไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเน้นดูแลสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างถูกวิธีในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือฮันต้าไวรัสซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญปัจจุบันประเทศไทยพบการติดเชื้อในระดับต่ำและยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเชื้อไวรัสฮันต้าสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้แก่ปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายโดยการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของหนูรองลงมาคือการสัมผัสเชื้อแล้วนำมือไปสัมผัสจมูกปากหรือดวงตาส่วนการติดเชื้อจากการถูกหนูกัดพบได้น้อยมากสำหรับอาการของโรคเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์โดยระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียถึงรวมทั้งอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนก่อนที่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเคยพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและสายพันธุ์ที่พบมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ในทวีปอเมริการวมถึงยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือสถานที่ที่อาจมีหนูอาศัยอยู่เช่นห้องเก็บของหรืออาคารที่ปิดทิ้งไว้นานหากจำเป็นต้องทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉีดพ่นให้เปียกก่อนเช็ดทำความสะอาดรวมถึงรักษาความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูพร้อมอุดช่องโหว่และปิดทางเข้าออกของสัตว์ฟันแทะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

เป็นไปเดี๋ยวจะแก่วัยแนวคุณฟังเครียดเปล่าๆผ่อนคลายกันไปค่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปทำชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของเรานะคะงานเก่าของกระจอนศักดิ์เพลงนี้กับอย่าคิดมากและปามี่กับคิดมากด้วยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์ 9 พฤษภาคม 2569 พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วคุณฟังสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ Back to School หลายโรงเรียนประกาศในการเปิดเทอมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้อย่างมงฟอร์ดมัธยมก็เปิดวันจันทร์นะคะว่าวารีเปิดตั้งแต่วันที่7แล้วนะมีมงฟอร์ดมัธยมนะมี Prince Royal วิทยาลัยแล้วก็ยุพราชวิทยาลัยที่จะมีการเปิดเทอมวันจันทร์ที่จะถึงนี้แค่นี้ก็โหรถแน่นแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังนี่ยังไม่นับรวมโรงเรียนอื่นเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับปริมาณรถที่มากขึ้นในเช้าของวันจันทร์พรุ่งนี้ก็พักกันให้เต็มที่เพราะว่าเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นั่นเองนะคะฟังเพลงก่อนด้วยกันกับช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดมาแล้วชวนเข้าครัวกันดีกว่านะคะเต้นรำทำครัวจากพี่เบิร์ดค่ะ

็นข่าวชวนโยกตามได้นะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะเมนูโปรดของหลายๆคนกับน้ำพริกปลาทูนะคะก่อนในนั้นมีงานของมอสปฏิพานกับด้วยรักและปลาทูและพี่เบิร์ดธงชัยกับเต้นรำทำครัวมาได้ยินเสียงเจียวไข่เสียงตีไข่ก่อนจะไปเจียวนี่มันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังและเชื่อว่าหลายคนเริ่มหิวกันแล้วด้วยค่ะไม่อยากเข้าครัวไม่จำไม่ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นเลยแค่แวะที่ท่าจีนชมจันทร์พัสคุณก็อิ่มก็ฟินได้กับเมนูอาหารที่หลากหลายมากมายทั้งอาหารไทยรวมไปถึงเรื่องของอาหารทะเลที่นี่ขึ้นชื่อมากๆเพราะเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้ทานอย่างมีความสุขที่สุดนะคะสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆค่ะประมาณปลายสัปดาห์แบบนี้บางทีอยู่คนเดียวก็เงาๆนัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้มานั่งคุยกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆเมามอยการทานของอร่อยนะหรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวแล้วก็พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองทุกความสุขของคุณเลือกได้กับความอร่อยของร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนะเมนูพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะต้องสั่งมาลองแล้วคุณจะติดใจทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะฮะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากหรือว่าชอบกุ้งก็กลายเป็นกุ้งเหยียบน้ำได้น้ำซุปเดียวกันเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหล่นนะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำใหญ่กุ้งแม่น้ำเผาไซเบิร์มไซใหญ่เลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งของชอบของเด็กๆนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นก็มีแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะทะเลรวมเผาจานใหญ่นะต้มยำกุ้งรสแซ่บปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนนะคะแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าที่นี่เรามีทุกอย่างให้คุณได้เลือกทานกันเมนูใหญ่มากมีเยอะมากเล่มใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะลองเปิดดูแล้วอยากทานอะไรก็สั่งเราได้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ฟินกันแน่นอนกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCCไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านสายมือก็เลี้ยวสายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายมากๆนะคะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วย 17:00 นถึง 23:00 นจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ063-525-1719 063-525-1719 และดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook รวมไปถึง TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลาสฟ้าเซิร์ชได้เลยแล้วก็อย่าลืมตามไป follow กันด้วยจะได้ไม่พลาดทั้งความอร่อยแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศดีๆที่เราพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสอร่อยจัดในย่าน7ยอดนะคะ063-525-1719กับท่าจีนชมจันทร์พลาสนะคะเงินเก่าขอยที่พลังกูลค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

ลดลงมาหน่อยความดันเท่ารังสูงค่ะคุณฟังความดันสูงว่าแย่แล้วการเท่ารังสูงยิ่งแย่ไปใหญ่นะคะงั้นกล่าวของมาชาเพลงนี้ค่ะคริสนากีฬาก่อนนั้นกลับไปด้วยกันนะ 17:47 กับช่วงเย็นของวันเสาร์ชั่วโมงนี้ฟังเพลงสนุกกันนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้ค่ะหลายคนติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพซึ่งเราต้องระมัดระวังกันนะคะอาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันละกันค่ะเพราะว่าในเมืองไทยได้ข่าวว่ายังไม่มีผู้ป่วยโรคนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ไว้ก่อนก็คือกรมควบคุมโรคแนววิธีการป้องกันไวรัสฮันตาพร้อมย้ำประเทศไทยพบติดเชื้อในระดับต่ำมากๆค่ะซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันได้ซึ่งไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเป็นยานเป็นพาหนะนะคะเป็นพาหะนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนูบ้านซึ่งเยอะมากหนูนาจะแพร่เชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งได้แก่ปัสสาวะอุจจาระแล้วก็น้ำลายด้วยรู้แบบนี้แล้วต้องระมัดระวังกันซึ่งไวรัสฮันตาพาหะหลักก็คือสัตว์ฟันแท้อาการเริ่มต้นก็คือจะมีระยะในการฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์อาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนวิธีการป้องกันตัวเองก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือว่าสถานที่ที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่นะคะหลีกเลี่ยงการกวาดหรือว่าดูดฝ

นี้สิ่งที่น่ารักมากกว่าก็คือลูกแฝดทั้ง4คนของบีมกวีนะคะทั้งพิธีน้องพีไอวานแล้วก็อัญญาด้วยค่ะน่ารักมากแฟนใครไม่รู้ค่ะก่อนนั้นพันวรการกับเราคงต้องเป็นแฟนกันเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่เจอกัน1วันแต่ว่าจะมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังตลอดทั้งวันไม่มีเหงาไม่มีเบื่อแน่นอนกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลเพราะๆกันต่อกับรายการเรดิโอทวายไลท์ไปพร้อมกับการเขาลิฟกับอยู่กับลมกับฟ้าอยู่กับฝนด้วยนะไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่าแต่วันนี้แจ้งเตือนกันแบบรัวๆอุณหภูมิณเวลานี้28องศากำลังดีเลยนะคะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเย็นวันเสาร์วันนี้อากาศก็ดีนะครับคุณผู้ฟังฝนตกกระจัดกระจายนะฮะตกหนักบ้างเบาบ้างหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับวันนี้ก็ดูครึ้มๆนะฮะวันตามรายงานว่าน่าจะมีฝนอยู่เหมือนกันก็ติดตามเรื่องของอากาศขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเย็นวันนี้นะครับจนถึง 19:00 นนะครับเรดิโอทวายไลท์และชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและอย่าลืมนะครับตอนนี้เขามีของให้แลกนะฮะพอยต์950 พอยต์ใครเป็นสมาชิกแก้วเก็บความเย็นทิมเบอร์นะฮะทิมเบอร์นะครับให้สาขาละ100 ชิ้นนะฮะ6 สาขาก็600 ชิ้นใครที่มีพอยต์ไปแลกได้เลยที่ชาบูกุทุกสาขานะครับสำหรับแก้วเก็บความเย็นนะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสซินทาวันนี้วันเสาร์แน่นอนครับจัดเต็มทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์อาหารอร่อยยามค่ำดนตรีดีๆนะฮะแบ็กรูมก็สนุกคืนวันเสาร์อย่างนี้เชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสซินทาว0534006777ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมกับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับบูชิโดไอศกรีม69ทุกเมนูล้างมิกซี่เอ็กต้าอร่อยทุกเมนูโซนหน้าโซนหลัง2 โซนเลยทีเดียวนะครับอร่อยเหมือนเดิมแต่ราคา69เท่าเดิมเท่านั้นหลังมิกซี่เอ็กต้าครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

่ำนี้นะครับเราก็ฟังเพลงเพลินๆสำหรับเย็นวันเสาร์นะครับถือว่าเป็นเสาร์ต้นเดือนพฤษภานะครับเสาร์หน้านี่ก็โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมอ๋อพอดีคุณผู้ฟังวันก่อนผมคุยให้ฟังแล้วว่ามันมีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะครับไตรแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะชิงแชมป์3ดินแดน3นครราเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสนามกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับการแข่งขันก็เป็นลักษณะของช็อตการสตาร์ทเที่ยงครึ่งนะฮะเที่ยงครึ่งนะครับก็เป็นสโตรกเพลย์นะครับใครที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันก็ ขอให้คุณผู้ฟังส่งทีมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะติดต่อสอบถามในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็โดยที่มันมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยวนิดนึงนะครับสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวนะครับผมดูหมายเลขมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะฮะอ๋อนะครับคุณฟังที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นะติดต่อได้ที่คุณพิษณุนะฮะหมายเลข095-596-5299นะฮะคุณเสนีนะฮะ093-108-5453นะฮะและคุณสราวุธนะครับ0861875330นะครับก็อย่าลืมนะครับก็แข่งกันวันที่30พฤษภาคมนี้กับกอล์ฟไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันสร้างกุศลด้วยนะครับอันนี้เป็นกอล์ฟการกุศลนำไปสนับสนุนเรื่องของการศึกษาที่จังหวัดลำปางนะครับ Radio Twilight

0: เรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์วันสต็อปเซอร์วิสความสุขสุขนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์053400677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาใกล้จะ19นาฬิกาผมต้องลาแล้วนะฮะคุณรังขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึงเวลาท้ายกลับมาฟังกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้ง2ฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันเนี่ยนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรง.4ติดต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะที่จะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีเอียมว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนประสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม่
8: มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพ และในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพและมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
11: นายจุมพจน์วรรณจักรศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทางนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19 ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026แบงคอกวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะเล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส ำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด37-38องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.

0: ตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถน

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครเราก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของข้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กนะคะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รับพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ไม่มี
6: Refresh Refill the music
7: Chiang Mai Radio Professional
8: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คุย

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่
6: พลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYDเรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์วีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์วีโทร099-242-7757
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

ใจร้ายนะ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh Refill the Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92.5

God. So, Pam Jaron, Jong Bunker, Gay Yard, Gay Yong, Tandu Fang Dang Lai, Tuk Tandu Kon, Mabop Bakan Ek Chen Koi.ในรายการปกิณกะเองธรรมะก็ตัวเจ้าตนเดิมชื่อเดิมพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือบุญตันปริสุทธโธวัดน้องตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่เดิมอยู่แต่อายุนั้นมันบ่เดิมนะมันเดินไปทางหน้าติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กทุกวินาทีจนได้80ย่างเข้ามาได้อยู่243วันมาเนี่ย243วันญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้มันไม่หยุดมันเดินไปทางหน้าติ๊กติ๊กเหมือนเดินไปเดินไปมันก็พบถึงสุขพบถึงทุกข์พบถึงเจ็บถึงปวดสะปะสะเปดในที่สุดมันก็จะถึงที่สุดแห่งที่สุดฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังอันเป็นที่รักที่นับถือทุกท่านก็อย่าได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทสิ่งใดที่คนละเอาก็ละเนี่ยเมื่อเราทำมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งชั่วช้าละมกเป็นสิ่งบดีละละหันกลับมาทำสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลที่สามารถเสริมสร้างบารมีของตัวเองให้ดีต่อไปญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งดีๆนั้นก็คือธรรมะและศีลสิกขาบทที่เราพึงยึดปฏิบัติยึดรักษาอาตมาภาพได้นำญาติโยมไว้พระสวดมนต์โดยย่อโดยสังเขปมาตลอดเพื่อที่ว่าจะทำเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อชีวิตเพราะทุกวันนี้เอาได้

สร้างแต่กรรมกรรมมีสองกรรมกรรมดีกับกรรมชั่วเรื่องของกรรมเอาไปสามารถที่จะเป็นแก้ไขได้มันมีเหมือนกันหนทางช่องทางแต่บัจใจแก้กรรมแต่สร้างกรรมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวหลังจากไหว้พระอย่างเรียบร้อยก็จะได้นำมาอธิบายโดยย่อญาติโยมฟังและการนี้ออกวิทยุสถานีวิทยุอันนี้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ต้องขอขอบใจต่อญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดต่อไปตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยเนอร์อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิจามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
สิทิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณจิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโพชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลิปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญจะลิกะรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกะโกตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโหชังโกสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโหชังฆาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตเตเตสัพพัทธักสินามุนีนาสัมมาทักขาตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญาญาณิพานายาจโพธิญาเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาเจตัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสะปังทิลานิทุกิตเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญญิติยะตังอปินันติตวาโรคะมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาเอกทะธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตติเรนะตัญเยนะปันนาเปตวานะสัทรังสัมโพธิตวะยะอาปาทาธรรมพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาปะยินาติจาปะตาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตัง
เอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพัทธาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสันตังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสเปตุกาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุธรรมรัตนังโอสัตตังพุทธมังวรังปะลิลาอุปัสสะมันตังธรรมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสเปภะญะวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังขารตันนังโอสัตตังอุตตมังวรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตมวาสเปโรกาวุปัสสะเมนตุเตอัตติอุนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอายเทวะเตปริวัจเจลาจะตันเตอมนุสสิปะวะเกภยัคเคนะเกวิเสปุเตอะกัลละมัลลเนนะวาสัพพัสสัมมามรณะปุตโตตะเปตวะกัลละมะริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจัลเลตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังคารานังวัจนังกะลงปัลเลสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันดุนิมิตตังสักกัตตวะอุณสสะวิจโยมนต์ปกถาเหล่านี้เป็นอันศักดิ์สิทธิ์แม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจเก็บไข้ได้ป่วยตรงเปียทิโลกร้ายโลกนักกินยุกกินยาต่อได้บ่หายไปรักษาที่หมอก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอันร้ายอันหนักที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าและญาติโยมอันตรธานสัวหายจะเกิดมีมาจะได้มาค้ำและมากายสุขกายสบายใจแม้นว่าทนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลใกล้ทุกตลอกทุกกองไปก็คือมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยยะต่างๆบวะอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัย
โรคภัยอุปาติภัยอย่าได้มากรรมกายอย่าได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทสุขกายสบายใจจำเริญด้วยกิจการงานการค้าการขายในตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังปะลังกรมอุตุบันประกาศบอกเตือนสติตลอดเวลาทุกภาคในประเทศไทยทุกจังหวัดก็ระมัดระวังพายุโซนร้อนหน้าฝนตกลูกเห็บตกลมหนักก็จะทำเสียข้าวเสียทองนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามมาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงอาตมาและญาติโยมทุกคนก็ผ่านมานับว่าบุญรับด้วยกรรมและพวกเราต้องผ่านต่อไปจนได้ร้อยสาวปีนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันหนองตองใกล้เคียงมีรายงานฝนตกตะวันนี้ฝนตกก่อนง่ายกินข้างง่ายยังมีน้อยมิดมดไก่เตี้ยงมาแดดออกละยังไงตะวาไปสวดสืบจะตาแก่หลวงปู่กุบาทองดีวัดวารุกลามบ้านเกาะทรงน้ำธาตุเสร็จเรียบร้อยฉันเข้าเตี้ยงกว่าก็ไปร่วมบุญที่วัดพระบาททุ่งอ้อสันบะตองกลับมาที่วัดสลีลังกาต้นโจกก็ส่งน้ำพระธาตุในฐานะเป็นครูบาอาจารย์จะละว่าได้สิ่งเหล่านี้กลับมาวัดพักผ่อนพอสมควรส่งน้ำเรียบร้อยเทศนาทำงานข่าวดำที่วัดกำแพงงามขอบใจเนื้อต่อญาติของเจ๊ต้อยที่ปากันมานักหนาบาปานนั่งฟังเทศฟังธรรมด้วยการสงบตึงกายตึงวาจาตึงด้านจิตใจสังเกตได้ว่ามีคนเล่าสองคนนั่งอยู่ตรงหน้าก็เลยถามไปว่าคุณโยมอายุเท่าไหร่ปีนี้โยมตอบว่า94โอ้โหอีกคนหนึ่งนั่งใกล้ชิดกัน92เป็นสองพี่น้องคนหนึ่งเป็นแม่ของคนที่ตายญาติโยมดูผิวพรรณวรรณะใบหน้าใบตาเปิ่นเปล่งปังมีความสุขและคนตายนั้นก็บัดตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งดีๆแก่ตัวเองมามากรับทราบจากคนใกล้ชิดและคนที่อยู่ในระแวกนั้นว่าคนตายเป็นคนอย่างไรโอ้ตุลุงเป็นหุ่มกินหุ่มตานเนอวัดวาอารามก็สร้างงานแผงเพื่อนมีการวิ่งงานเจ๊ถึงไปประกาศช่วยเหลืออยู่ตลอดเรียกว่าอุปถากอุปธรรมพระพุทธศาสนามาได้ดีตลอดแต่ไม่มีครอบครัวเพิ่นก็อายุ60เต่าก็จากโลกไปพอสมควรจบมือปอนจบปิกมาวัดมาพักผ่อนตราบเท่าปัจจุบันนี้ระยะนี้จะอู้เรื่องการแก้กรรมมันเป็นการกระทำของแต่ละบุคคลนะญาติโยมสมาธิเพราะว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจญาติโยมทำทั้งกายวาจาทั้งใจการทำสิ่งเพื่อที่บดีพูดสิ่งที่บดีจะคิดสิ่งบดีจะไม่ยกให้เพิ่นได้วะไปจะเอาญาติโยมมันเอาเงื่อนกันบ่ได้แล้วก็แก้บ่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้บ่ได้จะมีตนวิเศษที่ไหนก็ต้องแก้บ่ได้
พราะกรรมนี้จะยกหรือไผ่ดำได้คนใดทำก็เป็นของคนนั้นเขาทำดีก็เป็นของเขาเขาทำชั่วก็เป็นของเขาญาติโยมสิ่งที่มันจะทำเออกรรมบดีนั่นนะมันบัดสามารถเออผลได้ง่ายๆเต้อนั่นก็คือกรรมดีโอง่ายบุญเอามาปิดบังบาปเออได้ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากินทานมาตลอดแต่กรรมที่เขาสร้างเป็นกรรมชั่วช้าลามกผ่านมานักพ่องเบาพ่องแต่เขาสร้างกรรมดีนักมันก็สามารถจะมาปิดบังกรรมชั่วเหล่านั้นแต่ว่ากรรมบดีนั้นมันมีอยู่ฮะนะมันมีอยู่ฮะจะไปไถ่ไปถอนมาตึงบัดได้มันเป็นดำกับขาวถ้าสร้างความดีนักนักเอญาติยมกรรมชั่วนั้นมันเออผลได้ยากเออผลได้ยากถ้าหากว่ากรรมดีบุญกุศลต่างๆที่สร้างมันเบาบางเมื่อใดกรรมชั่วพลังมันแห้งมันก็ทะลุมาอันเมื่อจะมาเล่าแล้วเล่าอีกอายุ9ปียิงนกเอี้ยงแข้งขามันนักมันจับกิ่งไม้มาได้จนอยู่มาอายุ59นับได้50ปี50ปีนั่นแหละกรรมตัวนี้ยังสนองมาได้แต่ว่าเมื่ออายุ59บุญถ้าอย่าบางไปหน่อยกรรมยิงนกเอี้ยงพุดขึ้นมาสนองทันทีนั่งรถไปเตะขากลับรถจนกันตุ้มเออคนขับว่าเป็นยังอาตมาเป็นตุ๊ขาหักก็กำขาหักพบนึกถึงนกเอี้ยงที่ยิงมันญาติโยมนึกถึงนกเอี้ยงที่ยิงมันแล้วประจายก็ไม่ยิงครอบครัวนั้นก็ลงมาแต่มาก็ถามว่าคุณโยมเป็นคนที่ไหนแกก็ตอบว่าเดิมทีเกิดกำแพงเพชรแต่เดือนกว่ามาปลูกบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ครับโอ้นกเอี้ยงตัวนี้ไปเกิดถึงกำแพงเพชรนะยังปิ๊กมาเชียงใหม่อยู่นะยังเอารถมาโจรกับรถผู้เจ้าหนองตองอยู่บวกตั้งหน้าคนครับเป็นยังแต่ตู้นี่ขาหักเลยอะยมเนี่ยมันบันนีไปไหนมันคอยที่จะฮื้อผลอยู่ฮั่นฉะนั้นญาติโยมสร้างกรรมดีไปนักๆเหมือนน้ำหนึ่งแก้วโยมเอาเนี่ยเอาเกลือเขาใส่เค็มถ้าโยมอยากจะฮื้อความเค็มมันจางมันก็ต้องเอาน้ำเทเข้าไปจนมันล้นแก้วไปครับน้ำที่เค็มนั้นออกมาจนในที่สุดน้ำนั้นจืดจางว่ามีรสเค็มในแก้วนั้นแต่ถามว่าน้ำที่ออกมามันมีเค็มกับมีมันเค็มอยู่ตลอดก็ตัวบาปมันต้องมีอยู่ฮะนะกรรมบดีต้องมีฮะอย่าไปแก้ที่ไหนตึงมันได้ขณะพระพุทธองค์ก็บ่สามารถจะแก้กรรมของพุทธองค์ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายต่อสู้กับเทวทัตนาจินจามนะวิกาต่อสู้กับอิเลสเอาชนะได้ด้วยธรรมะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังกรรมแก้ไม่ได้มอบเพื่อไปถึงมาเอาเพราะเอาสร้างขึ้นมาเองทั้งกรรมชั่วและกรรมดีวันนี้ขอฝากในกรรมแก้ไปได้อายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ป้องกันประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศราศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องหลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์หงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน
2: ข
0: คนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,900 ที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,379 และ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ509จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,900 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนก้าวทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ19,000ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ19,000เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ19,000เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวัน พบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวนก้าวที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่ 18 ถึง 59 ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขาลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรม

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังจาก
2: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู้
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้เกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีแต่มนุษย์เกิดมาแล้วมันเกิดมา1วันมันก็แก่1วันแต่พวกเราทั้งหลายเกิดมา1เดือนมันก็แก่1เดือนเกิดมา1ปีมันก็แก่มา1ปีนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่มันปรากฏแต่พวกเราทั้งหลายระหว่างที่มันเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีสติเราก็จะถ้าเรามีสติระหว่างที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะดำรงตนด้วยธรรมแต่เรามีสติดำรงตนด้วยธรรมเช่นสติมันจะบอกให้เราดำรงตนด้วยศีลเนี่ยสติมันจะบอกให้เราดำรงตนด้วยศีลกายของเราต้องประกอบไปด้วยศีลจิตของเราต้องประกอบไปด้วยศีลดังคำว่าทำความดีด้วยกายทำความดีด้วยวาจาทำความดีด้วยใจคำว่าความดีก็หมายถึงศีลเราจะทำความดีใดๆทุกครั้งต้องประกอบไปด้วยศีล ความดีนั้นเป็นความดีอันประเสริฐเป็นความดีที่คนทุกคนยอมรับเป็นความดีที่เหล่าเทวดาทั้งหลายยอมรับเป็นความดีที่พ่อแม่ของเรายอมรับเป็นความดีที่คนใกล้ตัวของเรายอมรับความดีใดๆที่เกิดจากศีลประกอบไปด้วยศีลเป็นความดีที่เป็นสากลเป็นความดีที่คนทุกคนยอมรับสรรเสริญดังพระพุทธเจ้าดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อดังพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อดังหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดำรงตนด้วยศีล นี่แหละทำให้เรานั้นทำให้เราเคารพและศรัทธาเราจะเห็นว่าบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแบบอย่างให้กับโลกดังเช่นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ดำรงตนด้วยศีลจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกจึงเป็นบุคคลแบบอย่างของโลกคนทั้งโลกจึงเอาพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างตัวอย่างนะเราจะเห็นได้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่พระอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกคนดำรงตนด้วยศีลดำรงตนด้วยศีลพ่อแม่ก็เป็นต้นแบบอย่างให้กับลูกแต่พวกเราทั้งหลายวันหนึ่งพ่อแม่หมดลมหายใจไปลูกก็จะเอาพ่อแม่นั่นแหละมาเป็นต้นแบบอย่างดำรงตนด้วยศีลประพฤติตนด้วยศีลเอาศีลมากำกับเอาศีลมากำหนดเอาศีลมาควบคุมกายวาจาใจของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจธรรมะมันจะบอกมันจะสอนให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยศีลพวกเราทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยใช้สมาธิดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักของการพัฒนาเป็นหลักของการแก้ปัญหานะท่านทั้งหลายใส่ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหลักให้กับชีวิตของเรานะให้เราต้องพิจารณาบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลกับบุคคลที่ล่วงละเมิดศีลย่อมแตกต่างกันนี่แหละคนที่มี

จึงรู้ว่าศีล5นี่แหละทำให้เราเสมอกันเนี่ยธรรมะทำให้เราเสมอกันแต่พวกเราทั้งหลายเพราะศีล5เป็นความจริงของชีวิตคนที่มีการศึกษาแต่ไม่มีศีล5เห็นมั้ยพวกเราทั้งหลายคนที่มีการศึกษาไม่มีศีล5ไม่เป็นที่ยอมรับคนที่ไม่มีการศึกษาแต่ดำรงตนด้วยศีล5เป็นที่ยอมรับเราจึงรู้ว่าศีลธรรมะคือศีล5สร้างความเสมอภาพให้กับคนทุกคนนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ประพฤติธรรมจึงรู้ว่าธรรมะผู้สร้างความเสมอภาพให้กับชีวิตของเราให้เราเข้าใจเช่นนี้นะคนที่มีสติคนที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงว่าธรรมะอยู่เหนือการศึกษาธรรมะอยู่เหนือเงินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่บุคคลที่มีสมบัติก็เข้าใจว่าเรามีสมบัติเหนือกว่าบุคคลอื่นๆสมบัติที่เราได้มาเกิดจากการล่วงละเมิดศีลพวกเราทั้งหลายการได้มาซึ่งสมบัตินั้นก็ไม่มีความสุขบุคคลที่ได้สมบัติเกิดจากการล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เราได้สมบัตินั้นไม่มีความสุขโดยเฉพาะวัฒนธรรมการศึกษาเราจะเอาคนที่มีการศึกษาเนี่ยกับคนที่ไม่มีการศึกษาแตกต่างกันแต่แนวคิดของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาเป็นผู้สร้างความแตกต่างกันใครจะมีการศึกษาใครจะไม่มีการศึกษาก็อยู่ที่ศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละพวกเราทั้งหลายคนที่มีการศึกษาถ้าล่วงละเมิดศีลก็เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่แตกต่างจากคนที่มีศีลคนที่มีการศึกษาไม่มีการศึกษามีศีลทั้ง5ข้อมีความเสมอเหมือนกันหมดนี่แหละคือเราจะเห็นได้ว่าศีล5จะทำให้เราเป็นคนเสมอเหมือนกันหมดการศึกษาเป็นความจริงเฉพาะสังคมที่เรากำหนดขึ้นแต่ศีล5นั้นเป็นความจริงทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงนอกกายนอกจิตดังเราทำดีเราด้วยทำดีด้วยกายกับจิตเราจะทำความไม่ดีก็อยู่ที่กายกับจิตเราจะรู้ความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าขนาดนี้เราทำความจริงว่าดีก็เรารู้อยู่แก่ใจไม่ดีอยู่ก็รู้อยู่แก่ใจดังเรานั่งสมาธิขนาดนี้เราก็รู้อยู่ว่าเรานั่งร่างกายเราเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นนี่เราก็รู้นี่คือความจริงของปัจจุบันจิตใจเราหงุดหงิดอึดอัดไม่อยากนั่งสมาธิเกิดความเบื่อหน่ายเราก็รู้อยู่แก่ใจนี่คือความจริงของปัจจุบันเรา

0: Radio Freshen Up。มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่

0: าบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
1: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
3: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM
3: SFM ร่มธรรมร่มใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: มีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
9: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
10: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
12: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
13: เชื่อมั่นในความดี
12: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
13: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
12: ทำดี
13: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
12: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
14: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
15: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
16: จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
17: สาธุ
18: สาธุ
17: สาธุ
16: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
12: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
16: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ
15: 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
12: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
15: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
12: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: คือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากโดยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกมือหันมาและดูมืออาจารย์นี่เนี่ยลูกดูนี่นะนี่คือความคิดชั่วนี่คือความคิดดีนะเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยความคิดดีก็เกิดง่ายแล้วก็เกิดอย่างมั่นคงความคิดชั่วไม่ค่อยได้เกิดจิตใจรับความคิดได้ด้านเดียวถ้าคิดชั่วก็ไม่คิดดีถ้าคิดดีก็ไม่คิดชั่วนะเพราะฉะนั้นเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งได้ง่ายนิ่งได้เร็วนิ่งได้นานแล้วก็มีอำนาจมีพลังแต่เด็กที่อ่อนแอคือเด็กที่ดูทีวีเยอะเล่นเกมเยอะเนี่ยหัวจิตใจเขาจะล็อกแรกล็อกแรกมีแต่คิดชั่วเป็นส่วนมากอ่อนแอมากเลยพยายามจะคิดดีนิดเดียวเองคิดชั่วมาละคิดดีนิดเดียวเองแพ้ละอย่างเงี้ยนั้นมาอยู่ที่นี่มาฝึกจิตให้คิดดีให้ชำนาญเข้าใจไหมลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยถึง6โมงเช้า6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยทุกวันเป็นปกติและในพรรษาเนี่ยในพรรษาเนี่ยเขาก็จะนั่ง7วันต่อเนื่องเลย7วัน7คืนเลยนะลามะบอมดันตามังที่ประเทศเนปาล นั่งไป6เดือนคนทั่วโลกบินไปดูประเทศไทยก็ไปดูนะนักข่าวทีวีช่องนั้นช่องนี้เหมาเครื่องบินไปเลยแล้วก็เหมารถไปขับตามเข้าไปดูถึงในป่าก็ไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธินิ่งแล้วมีคนเต็มไปหมดมีคนเฝ้าดูเขามีคนไปเฝ้าดูเฮ้ยไม่ขยับไม่ลุกไปถ่ายไม่ลุกไปฉี่เลยเนี่ยโอ้ทำไมมันขนาดนั้นนั่งมา6เดือนลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเลยมี VCD ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เอามาเปิดให้ดูเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กที่1นาทีก็นิ่งไม่ได้เนี่ยน่ากลัวไหมเขานั่ง6เดือนอะแต่เรานั่ง1นาทีด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กก็ยกกี้แยกน่ากลัวมากเลยลูกทดลองใหม่ทั้งหมดลุกขึ้นยืนทั้งหมดลุกขึ้นยืนมีสติเวลายืนสอนหรือยังท่าลุกท่ายืนเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเอายืนขึ้นตรงๆยืนขึ้นทางขวามือของเบาะยืนเลยมายืนขวามือของเบาะทางขวาของเบาะยืนเท้าเป็นเลข11ขนานกันอย่างนี
3: ้ค่ะขนานกันเป็นเลข11ค่ะปลายเท้าไม่บานออกนะคะปลายเท้ากับส้นเท้าตรงกันและห่างกัน1ฝ่ามือค่ะเท้าซ้ายกับเท้าขวาห่างกัน1ฝ่ามือ
2: 1ฝ่ามือ
3: 1ฝ่ามือ
2: แยกส้นเท้าออก1ฝ่ามือ
3: ฝ่ามือปลายเท้า1ฝ่ามือถูกต้องค่ะ
2: เอามือไขว้ไปข้างหลังมือขวาจับข้อมือซ้ายเอานะ ต่อไปเปลี่ยนเป็นมือประสานกันข้างหลังประสานกันไว้นะประสานอย่างเงี้ยประสานไว้ข้างหลังนะเอาละแล้วยืนตัวตรงหายใจยาวๆลึกๆดูภาพกระดูกข้างหน้านี้ในตัวคนเรามีกระดูกหรือไม่มีมีไหมคะถ้าไม่มีกระดูกนะฮะเนื้อกับหนังในตัวเราจะกองหยอบลงไปทันทีเลยเป็นกองกระจุกไว้เงี้ยแต่เนื่องจากมีกระดูกค้ำไว้เนี่ยก็เลยยืนได้เพราะนั้นกระดูกคือของจริงที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะกระดูกคือแคลเซียมทางภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกแคลเซียมหินปูนน่ะลูกหินปูนน่ะแคลเซียมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูไว้ซะดูไว้แล้วจำไว้เลยในแต่ละคนมีกระดูกอย่างนี้ซ่อนอยู่ข้างในอ้าวนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะแล้วเริ่มน้อมตั้งแต่ปลายเท้าลูกตั้งแต่เท้าเลยกระดูกแล้วขยับขึ้นมากระดูกเท้าเสร็จกระดูกแข้งเลยกระดูกขึ้นมากระดูกเข่ากระดูกขากระดูกสะโพกนะขึ้นมาเรื่อยๆทางขวานะขึ้นมาทางขวาขึ้นมากระดูกซี่โครงกระดูกมือกระดูกแขนล่างกระดูกแขนบนนะกระดูกไหปลาเนี่ยกระดูกสะบักหลังเนี่ยแล้วก็กระดูกคางกระดูกคอกระดูกคางเนี่ยกระดูกคางจะห้อยอยู่ตรงเนี้ยห้อยติดที่ขานไกบนขานไกล่างก็ห้อยเวลาพูดขานไกล่างจะขยับงึกเนี่ยมีจริงๆมีกระดูกจริงขณะที่ลูกๆกำลังมองกระดูกนี่ลูกรู้ไหมจิตลูกเป็นกุศลเพราะว่าตอนนี้ไม่โลภตอนนี้ไม่โกรธและตอนนี้ฉลาดตอนนี้พวกเราเป็นเด็กฉลาดแล้วนะรู้จักกระดูกในตัวเองเอาละนะฉลาดต่อไปอีกเอาข้างซ้ายลูกไปดูเท้าข้างซ้ายเลยเอาท่องไปเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกขึ้นมาเรื่อยๆลูกกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกขาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆลูกแล้วก็ในใจก็ท่องไปกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วนิ่งๆลูกสังเกตดูสิว่าหัวเราทำไมกระดกกระแดกคุมหัวตัวเองได้ไหมเนี่ยหัดหัวนิ่งๆได้ไหมคอตรงหัวตรงได้ไหมมองตาอย่างเดียวตามองไปที่ภาพกระดูกแล้วก็เริ่มนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วก็นิ่งนะลูกทำได้อย่างนี้เนี่ยความโกรธจะไม่เกิดที่ใจเลยศัตรูมายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเรามองเป็นกระดูกกระดูกนี่จะไม่โกรธศัตรูเลยผู้หญิงสวยแค่ไหนมายืนอยู่ข้างหน้าเราก็มองกระดูกกระดูกนี่ก็จะไม่หลงรักเข้าใจไหมตอนนี้จิตใจเราจะบริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่โง่ไม่หลงวันนี้อาจารย์สอนให้หนูได้บุญมหาศาลเลยนะเนี่ยฝึกลูกฝึกหนึ่งนาทีก็ยังดีเนี่ยเด็กๆคนไหนขี้เกียจโกรธนะเอ๊ะทำไมเราโกรธง่ายจังเลยเพราะเราไม่มีกรรมฐานวันนี้จะสอนกรรมฐานกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนี่เป็นของจริงนะลูก

0: เนี่ยขณะที่ลูกกระดูกนะลูกตอนนี้ความคิดดีเกิดที่ใจเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะเนี่ยความคิดดีเกิดละกระดูกกระดูกไม่โลภความโลภก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกความโกรธก็เกิดไม่ได้ความหลงก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกอย่างนี้นะเอาละต่อไปปล่อยมือขวากลับมามือซ้ายมาวางข้างตัวมือขวายกขึ้นเอานิ้วชี้แตะบนริมฝีปากด้านขวาแตะไว้นะแล้วก็ว่าตามอาจารย์นะผมเอาจิตนึกไปที่ผมบนหัวเนี่ยผมสกปรก
1: สกปรก
0: นึกถึงผมแล้วสกปรกผมนี่ถ้าไม่ได้สารละเม็ดเหม็นต่อไปขนนึกมาที่ขนคิ้วขนตาขนที่แขนขนเนี่ยขนสกปรก
1: ขนสกปรก
0: เอาต่อไปเล็บเนี่ยมาที่เล็บนิ้วเล็บนิ้วมือเนี่ยนะเล็บสกปรก
1: สกปรก
0: อุ้ยเชื้อโรคอะไรก็มาเกาะที่เล็บเล็บเน่าเล็บหงิกเล็บงอนะฟันสกปรก
1: สกปรก
0: มีขี้ฟันเต็มไปหมดนะเอาต่อไป
1: หนัง
0: เนี่ยถัดจากฟันลงมาก็เป็นหนังสกปรก
1: หนังสกปรก
0: ตอนเย็นก็มีแต่ขี้ใครต้องไปอาบน้ำอาบสะอาดไปนอนหลับตื่นเช้ามาเหม็นอีกละเอาว่าเร็วๆว่าตามอาจารย์ผมขนเล็บฟันหนัง
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: เล็บอยู่บนนั่นนะผมขนเล็บฟันหนังอาจารย์เรียงไว้ให้เรียบร้อยต่อไปเอามือลง เอามือลงแล้วให้มีเล็บอยู่ตรงนั้นนะเอาแล้วว่าใหม่ดิ
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: ทีนี้ย้อนคืนหนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: ผมขนเล็บฟันหนัง
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: หนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: เอาละว่าเร็วๆเลยขึ้นลง
1: ขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันขนผม
0: อ้าวขณะที่พวกเรากำลังผมขนเล็บฟันหนังตอนนั้นจิตสงบนะฮะจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นเนี่ยอันนี้ความคิดดีเกิดละนี่คือกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาไปบวชเนี่ยเขาจะให้ท่องอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานะคาทันตาตะโจเนี่ยตะโจทันตานะคาโลมาเกสาเข้าใจไหมอันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธินะขณะที่คิดอยู่เนี่ยไม่ฟุ้งไปที่อื่นเอาละพวกเราอยากเรียนหนังสือเก่งไหมลูกอยากไหมนี่คือวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตนิ่งก่อนจะอ่านหนังสือทำสมาธิแป๊บหนึ่งนั่งตัวตรงแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังสัก5นาทีแล้วก็อ่านหนังสือทีนี้ฉลุยเลยสมองเราจะโปร่งใสทุกวันนี้เด็กอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะฟุ้งซ่านเพราะว่ากิเลสดอกดอกแดกแดกตุ๊บตุ๊บดิ๊กดิ๊กจิตไม่มีอำนาจเลยนะเอาท่องพร้อมกันผม
1: ขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม
0: เอาต่อไปหลับตาแล้วก็นึกภาพไปเลยผมนึกภาพผมนะผมขน
1: คิ้ว
0: เล็บฟันหนังย้อนหนัง
1: ฟ
0: ันเล็บขนผมเอาท่อง
1: ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม
0: ต่อไปดูใจตัวเองลูกถ้าใจเรานิ่งเราก็จะยืนนิ่งถ้าใจเราหลุกหลิกเราก็จะหลุกหลิกตาก็จะมองสักแต่ว่าท่องคือเราก็ท่องไปผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็คือจิตยังดุ๊กดิ๊กอยู่จิตที่มันละเอียดมากลูกไหนลองใหม่นะแต่ละคนหลับตาลงหลับตาลงแล้วก็ผมจิตก็นึกถึงผมขนจิตก็นึกถึงขนเล็บก็นึกถึงเล็บฟันก็นึกถึงฟันหนังเอาเลยเริ่ม
1: ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผม
0: ลองเร็วขึ้นดิเร็ว ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนัง
1: ฟันเล็บผม
0: อันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธิให้จิตนิ่งอยู่ตรงนี
1: ้หนังฟันเล็บขนผม
0: เอาฝึกลูกฝึก
1: เล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขน
0: เอาละมีสตินะค่อยๆนั่งลงพร้อมกับท่องไปมีสตินั่งลงขัดสมาธิแล้วก็ท่องผมขนเล็บฟันหนังจะดูว่าได้กี่นาทีผมขนเล็บฟันหนังก็พับไป1นิ้วหนังฟันเล็บขนผมนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผม1รอบนะขึ้นลงเป็น1รอบเนี่ยก็1นิ้วอ้าวดูว่าใครจะได้เท่าไหร่นะเอานั่งลงนั่งขัดสมาธิเลยตอนนี้เราจะฝึกให้จิตเกิดความคิดฝ่ายดีให้นิ่งอาจารย์กำลังสอนอุบายวิธีฝึกจิตนะลูกแล้วพอเราฝึกจิตเป็นเราไปนั่งสมาธิจิตเราก็จะนิ่งง่ายเอาเด็กๆเริ่มเลยนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม1นิ้วเราก็เริ่มขยับ1นิ้วผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บ2นิ้วละเอาเนี่ย10ละต่อไป11 12 20ละต่อไป30ละจะได้กี่10นะเตรียมตัวนี่คือการฝึกจิตให้นิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นฝึกนะลูกอาจารย์จะดูว่าพวกเราฝึกได้กี่นาทีโดยไม่ดุกดิกไม่ยุกยิกเอานั่งตัวตรงเลย1 2 3เริ่มหลับตาหลับตาลูกดีมากลูกดีมากเยี่ยมมากหลับตาว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะนิ่งสงบเบานับไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ละ2 3นับไปโอ้เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากประคองจิตให้เกิดกุศลนะว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆเอออย่างนี้แหละจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ลูกฝึกเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยเห็นไหมพวกเราเก่งละนิ่งได้ละสมถะสมถะสงบเดี๋ยวอาจารย์จะจับเวลานะมันได้กี่นาทีประคองจิตไว้นะลูกให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับผมขนได้ฟันหนังหนังฟันได้ค่อยๆน้อมจิตเห็นภาพไปด้วยเห็นผมสกปรกขนก็สกปรกอุ๊ยผมขนเล็บฟันหนังนี่ของโสโครกทั้งนั้นเลยผมตกอยู่ในห้องอาบน้ำตกอยู่บนพื้นกระจุกอยู่ตรงท่อระบายเนี่ยสกปรกมากเล็บตัดออกมาสกปรกมีขี้เล็บเล็บเน่าเล็บกุดเล็บหงิกเล็บงอเล็บเป็นเชื้อราฟันก็มีรากฟันยาวๆขี้ฟันเคลอะมีแมงเจาะอุ๊ยสกปรกทำจิตให้สงบนะลูกนะจิตสงบจิตนิ่งจิตเป็นกุศลจิตฉลาดท่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตมันดิ่งนิ่งท่องไปนับไปเท่าไหร่ละนับไปด้วยมันจะได้ถึง100ไหมดูนะผ่อนคลายลูกผ่อนคลายนับไปนับไปค่อยๆนับไปลูกค่อยๆฝึกจิตนะลูกนะฝึกได้ฝึกได้มีสติลูกมีสติผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังผ่อนคลายนะลูกผ่อนคลายสบายสบายให้จิตนิ่งแน่วอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผ่อนคลายให้จิตนิ่งแน่วเบาสบายจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเอาละให้จำไว้นะว่านับถึงไหนแล้วจำตัวเลขไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราแผ่เมตตาแล้วหลังจากนั้นจะถามว่าใครได้เท่าไหร่นะจำไว้นะว่าเราท่องได้เท่าไหร่เอา หลับตาอยู่นะประนมมือขึ้นหลับตาหลับตาประนมมือขึ้นนะลูกแล้วก็น้อมจิตเจริญเมตตานะลูกนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีมีความรักมีความหวังดีต่อพ่อแม่พ่อแม่รักเราเราก็รักพ่อแม่นะลูกนะญาติพี่น้องดีกับเราเราก็รักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีกับเราเราก็เป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนฝูงนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีชีวิตเราอยู่มาได้เพราะการช่วยเหลือของผู้อื่นมากมายเขาดีดีกับเรานะลูกแม่ก็อดอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนคลอดเรามาด้วยความลำบากหาเงินซื้อข้าวไม่ให้เรากินโอ้ยหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าให้เรานุ่งเนาะพ่อแม่ดีกับเราพี่ป้าน้าอาก็ดีกับเราเพื่อนฝูงก็ดีกับเรานึกถึงคนดีนะลูกเอาต่อไปว่าตามอาจารย์นะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี
1: ้ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี
0: ้ให้แก่บิดามารดา
1: ให้แก่บิดามารดา
0: ครูบาอาจารย์
1: ครูบาอาจารย
0: ์ญาติสนิทมิตรสหาย
1: ญาติสนิทมิตรสหาย
0: ศัตรูหมู่มาร
1: ศัตรูหมู่มาร
0: เทพไทยเทวา
1: เทพไทยเทวา
0: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
1: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
1: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
0: มีศีลมีธรรม
1: มีศีลมีธรรม
0: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
1: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
0: มีศีลมีธรรม
1: มีศีลมีธรรม
0: เป็นเครื่องรักษาตน
1: เป็นเครื่องรักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัย
1: ให้พ้นจากทุกภัย
0: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
1: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
0: สา
1: ธุ
0: หนูท่องได้เท่าไหร่ใครได้ถึง100ไม่มีนะ50ไม่มีนะ25ใครเกิน25มีนะเกิน30เกิน40เกิน50ได้เท่าไหร่ลูก85เอาใครได้เกิน80ยกมือมีหลายคนพวกเราสาธุดัง
1: ๆสาธุ
0: ใครได้เกิน70ยกมือมีสาธุอีก
1: สาธุ
0: ใครได้เกิน60ยกมือสาธุพร้อมกัน
1: สาธุ
0: ใครได้เกิน50ใครได้เกิน40 30 20เอาละในระหว่างนี้จิตของพวกเรามีความคิดฝ่ายดีเกิดต่อเนื่องนะฮะประมาณ10กว่านาทีเองพวกเราดูภาพนี้ภาพอะไร
1: ปลาน
0: ี่ภาพอะไร
1: โถใส่น้ำ
0: โถแก้วนี่เป็นโถแก้วใส่น้ำอยู่ด้านเดียวกันหรือคนละด้าน
1: คนละด้านค่ะ
0: ถ้าหมุนช้าๆเห็นชัดไหมว่าอยู่คนละด้านเห็นชัดแต่ถ้าหมุนเร็วๆอ่ะมันไปอยู่ในปลาไปอยู่ในโถหรือยังสาเหตุเพราะการเคลื่อนที่เร็วนะเอาต่อไปอันนี้ใจดำอันนี้คือความคิดชั่วคิดโกรธเนี่ยอันนี้คือใจดีนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจิตใจก็ไม่มีอะไรแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดดับทีเนี่ยเหมือนไปอยู่ในข้างในไหมตอนนี้ใจดำไปอยู่ในใจแดงไหมอยู่ไหมคะเพราะมันเคลื่อนที่เร็วนะดูต่อไปอันนี้อะไรน้ำใสๆอันนี้นะอะไร
1: น้ำสี
0: น้ำสีดำเนี่ยน้ำมีสีไหม
1: ไม่มี
0: น้ำปกติน้ำมีสีหรือไม่มี
1: ไม่มีสี
0: พอใส่สีดำลงไปเนี่ยน้ำเป็นสีดำหรือว่าสีดำก็คือสีดำน้ำก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำสีก็คือสีแต่ผสมกันแล้วเลยหลงไปว่าเป็นน้ำสีดำเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยลูกจิตใจคนเรานี่จริงๆจิตใจดีงามนะจิตใจใสๆอย่างเงี้ยแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปูบเนี่ยนะใจดำเนี่ยบางทีก็ความโลภเกิดขึ้นนะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ที่สุดก็กลับมาเป็นใจใสอย่างเก่านะคะจำไว้นะว่าตามอาจารย์ใจคนเรา
1: ใจคนเราม
0: ีหน้าที
1: ่มีหน้าที
0: ่รู้อารมณ์เท่านั้น
1: รู้อารมณ์เท่านั้น
0: ความโกรธ
1: ความโกรธ
0: ไม่ใช่ใจ
1: ไม่ใช่ใจ
0: แต่เกิดที่ใจ
1: แต่เกิดที่ใจ
0: เลยเป็นโทสะจิต
1: เลยเป็นโทสะจิต
0: แต่มันก็ดับ
1: แต่มันก็ดับ
0: มันเกิดแล้วมันก็ดับ
1: มันเกิดมันก็ดับ
0: พวกเราเคยโกรธไหมลูกแล้วมันอยู่ตลอดไหมหรือว่ามันก็ดับมันก็ดับนะลูกโกรธดับโกรธดับโกรธดับแต่มันเกิดดับทีๆเนี่ยบางทีเราก็โอ้โหฉันโกรธตั้งนานเนี่ยจริงๆมันเกิดแล้วมันดับนะเอาว่าตามอาจารย์ความโกรธไม่เที่ยง
1: ความโกรธไม่เที่ยง
0: ความโกรธเป็นทุกข
1: ์ความโกรธเป็นทุกข
0: ์ความโกรธไม่ใช่ใจ
1: ความโกรธไม่ใช่ใจ
0: แต่เกิดที่ใจ
1: แต่เกิดที่ใจ
0: สรุปแล้วใจนี่มันโกรธไหมใจมันไม่โกรธใจมันมีหน้าที่แค่รู้อารมณ์นะลูกนะเหมือนน้ำเนี่ยใจเหมือนน้ำใสว่าตาม
1: ใจเหมือนน้ำใส
0: ความโกรธเหมือนสีดำ
1: ความโกรธเหมือนสีดำ
0: ผสมน้ำ
1: ผสมน้ำ
0: ทำให้เป็นน้ำดำ
1: ทำให้เป็นน้ำดำ
0: แต่ก็เกิดดับ
1: แต่ก็เกิดดับ
0: ผู้ใดเห็นความเกิดความดับผู้นั้นจะเห็นความไม่เที่ยงนะคะพวกเราลองดูนะไหนทุกคนยิ้มหน่อยยิ้มหันหน้าไปดูหน้ากันแล้วยิ้มหน่อยยิ้มเอาแล้วหันมากลับมาแล้วหน้าบึ้งดับไหมเห็นไหมมันยิ้มมันก็ดับเอาจากหน้าบึ้งเปลี่ยนเป็นเฉยๆดิเฉยๆเอาต่อไปหันไปดูหน้ากันใหม่แล้วยิ้มอีกครั้งหนึ่งที่เฉยๆก็ดับไปจิตใจคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างนี้แหละลูกเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วเนี่ยจงหมั่นฝึกจิตมาอยู่วัด3วันมีเวลาแค่นี้นะลูก3วันนี่จะเป็น3วันที่พวกนักบวชนี่เขาจะควบคุมพวกเราคุมจิตให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้3วันแค่นั้นแหละแต่ปกติถ้าจะให้ได้ผลต้อง7วันขึ้นนะถ้า7วันนี้ได้ผลชัดมากเลยแต่3วันนี้กำลังจะได้ผลกลับบ้านละแต่ไม่เป็นไร3วันจะฝึกเต็มที่จะฝึกให้พวกเรารู้จักจิตใจนะเอาว่าไหมจิตใจเหมือนน้ำใสๆ
1: จิตใจเหมือนน้ำใส
0: ๆความชั่วเหมือนสีดำๆ
1: ความชั่วเหมือนสีดำ
0: ๆมาผสมน้ำ
1: มาผสมน้ำ
0: แต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู
1: ่แต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู่
0: เพราะฉะนั้นเกิดความคิดอะไรขึ้นมานะลูกให้เฝ้าดูมันพอมันดับไปแล้วก็รีบมาคิดดีผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมก็ได้กระดูกกระดูกก็ได้นี่เป็นกรรมฐานนะหรือพุทโธก็ได้ลูกพุทโธแปลว่ารู้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศตรงที่พระองค์รู้เรื่องนี้พระองค์รู้เรื่องจิตแล้วพระองค์ก็ฝึกจิตมาดีเพราะนั้นพระองค์เลยสละหมดเลยบรรลงบรรลังทิ้งตู้หมดเลยแล้วก็มานุ่งห่มสบงจีวรสังกติแล้วก็เดินสอนคนไปเจ็ดแว่นแคว้นและชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงวันนี้ 2,600 ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ยังโดดเด่นเลิศยอดอยู่เหมือนเดิมเพราะพระองค์รู้เรื่องจิตใจนี่เองพระองค์ไม่ทุกข์ใจแล้วเพราะพระองค์รู้เสร็จแล้วว่าจิตนี่มันไม่เป็นไรหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับเอาดูนะพวกเราดูนะว่าจิตเกิดดับอย่างไรเราเดินไปข้างถนนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยเหลือบตาไปเห็นดอกมะลิดอกกุหลาบสวยงามเนี่ยจะเกิดจิตใจประเภทสีชมพูหรือสีดำ
1: สีชมพู
0: โอ้ดอกไม้สวยจังเลยโลภะเกิดใช่ไหมเดินมองไปอีกหน่อยเจอก้อนขี้หมาเบลิ่มเลยเป็นไงโอ้เปลี่ยนเลยไหมเห็นไหมว่ามันเกิดดับเห็นหรือยังเห็นไหมว่ามองดอกกุหลาบก็โอ้ยน่ายิ้มแต่พอเจอขี้หมาแอะเปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยฮะจิตใจคนเราเปลี่ยนไวไหมคะ
1: ไวค
0: ่
1: ะ
0: เปลี่ยนไวมากเพราะนั้นอย่าไปกลัวถ้าความคิดชั่วเกิดปั๊บทักมันเลยเฮ้ยคิดชั่วเหรอไหนลองว่าดิ เฮ้ยคิดชั่วเนาะ
1: ชั่วเน
0: าะเช่นมันคิดขึ้นมาในใจคิดด่าคนนั้นขึ้นมาปั๊บทักมาเลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปไล่ไปเลยเข้าใจไหมถ้ามันโกรธขึ้นมานะสมมุติว่าแม่บอกลูกทำไมไม่ล้างจานมันวูบขึ้นมาเลยนะโกรธแม่ก็เลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปแล้วก็ยิ้มเลยพอแม่ตอนแรกมาบอกลูกทำไมไม่ล้างจานหน้ามันงอก่อนพอนึกขึ้นน่ะยิ้มขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปล้างให้เรียบร้อยเราอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างจิตใจเบิกบานผ่องใสสบายใจกว่าไหมลูกยังไงก็ต้องล้างจานน่ะเราจะล้างด้วยรอยยิ้มหรือเราจะล้างด้วยแบบหน้าบูดบูดอ่ะเราจะล้างด้วยใจดำอย่างนี้หรือเราจะล้างด้วยใจใสๆดีคะใจใสๆกว่าแม่บ่นอะไรเราก็ฟังแล้วก็โอ้ขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่ลำบากใจเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูทำค่ะเอาละทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันก็ต้องทำไงแต่ถ้าแม่บอกให้ทำแล้วเราก็หูทำไปก็บ่นไปหน้างอไปเนี่ยเขาเรียกทำด้วยใจที่สกปรกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมอ้าวละทดลองดูเมื่อตะกี้นี้พวกเราพ่อท่องผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมเนี่ยได้ถึง80กว่าครั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตใจไม่ฟุ้งใช่ไหมลูกอยู่กับกรรมฐานเนี่ยให้ฝึกไว้นะต่อไปจะเข้าห้องสอบเนี่ยหายใจยาวๆลึกๆผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังเสร็จแล้วก็เอาหนังสือมาดูตั้งใจดูดีๆดูให้ดีทำใจให้สบายแล้วก็วางเข้าห้องสอบสอบเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปทวนไม่ต้องไปวายอันนี้ผิดวายอันนี้ถูกไม่ต้องไปวายมันสอบเสร็จแล้วเก็บเลยเอาวิชาใหม่มาท่องต่อใจใสๆอ่านต่อไปเข้าสอบอีกรับรองไม่มีสอบตกนะจิตที่เป็นสมาธิจะทำอะไรได้ดีมากเลยลูกนะมาอยู่ที่นี่อาจารย์จะฝึกพวกเรานะลูกนะฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีสติเดี๋ยวเดินกลับไปอาจารย์จะเฝ้าดูว่าเด็กๆมีอำนาจจิตหรือยังคือมีสติปัญญาเป็นอำนาจหรือยังถ้ามีสติปัญญาเด็กก็จะเดินกันเงียบๆแต่ถ้าเด็กที่อ่อนแอพอเดินปั๊บคุยเลยฮาโยเยโยเยอันนี้คือเด็กอ่อนแอเป็นเด็กขี้คุยเป็นเด็กจอมฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเด็กจอมฟุ้งซ่านนี่มันจะเงียบไม่เป็นมันจะนิ่งไม่เป็นมันจะพูดมากเด็กฟุ้งซ่านเนี่ยนะจอแจจอแจอะไรไม่รู้เห็นอะไรมันก็พูดมันก็คุยแต่ถ้าเด็กที่เริ่มมีสติปัญญามากขึ้นนี้จะนิ่งละเดินเงียบๆพร้อมกับผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมนะหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วเนี่ยนะพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ก็ได้นะคะอาจารย์ครับผมเป็นคนขี้โกรธครับดีมากเลยถ้าขี้โกรธนะให้ไปท่องเมตตานะให้ไปท่องว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยนะให้ท่องอันนี้สำหรับคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธท่องอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ยืนขึ้นกับหลังหันแล้วก็เดินออกไปเป็นแถวแถวเดียวไม่ใช่แถวคู่เดินแถวเดียวค่อยๆเดินออกไปแต่ละคนเนี่ยถ้ามีสติก็จะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเดินไปก็ได้อย่างว่าผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังจิตก็นิ่งอย่างนี้จนชำนาญก็ได้แต่ถ้าเป็นคนขี้โกรธก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือพุทโธ1พุทโธ2ให้เลือกเอาอันไหนถูกจริตของเราอันไหนชอบเอาอันนั้นให้เลือกตั้งเยอะเลยอะไรได้บ้างเอาไหนว่ามาสิเอากรรมฐานอะไรได้บ้าง
1: พุทโธ1พุทโธ2
0: เอาพุทโธก็ได้อะไรอีก
1: พุทโธก็ได้2ผมขนเล็บฟันหนังก็ได
0: ้อีกอันนึงอะไร
1: กระดูก
0: กระดูกก็ได้นะเดินไปนี่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเข็นกระดูกหยอกแยกหยอกแยกไปก็ได้บางคนนี่เพ่งกระดูกจนจิตนิ่งเลยนะจิตสงบจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงอะไรมันมีแต่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเอาจิตไปไล่กระดูกตั้งแต่เนี้ยแข้งขาขึ้นมาแล้วก็ลงทางซ้ายเนี่ยลงไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นมาขึ้นทางขวานี่ แล้วก็ลงไปนะกระดูกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ให้หลายอย่างให้เลือกเอานะเอาให้เริ่มเลือกละให้ยกมือนะพุทโธก็มีผมขนเล็บหนังก็มีกระดูกก็มีแผ่เมตตาก็ได้4อย่างนะเอาเดี๋ยวจะให้ยกมือใครจะเอาอะไรใครจะเอาพุทโธยกมือขึ้นเอาละเอามือลงใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมยกมือเอาต่อไปใครจะเอากระดูกยกมือสูงโอเคเอาละเอามือลงใครจะแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยก็ได้นะลูกนะแล้วเดินเงียบๆอย่างเนี้ยต่างคนต่างเอาของตัวเองนะเมื่อกี้ตัวเองจะเอาอะไรอะตัวเองจะเอาอะไรถ้าตัวเองจะเอากระดูกก็เดินไปก็เห็นกระดูกยกนะกระดูกเดินไปลืมตาเดินนะอย่าหลับตาเดินนะจะตกกระไดพร้อมหรือยังเราจะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝึกเดินออกไปโดยไม่คุยกันเลยแล้วก็ฝึกไปอาบน้ำโดยไม่คุยกันเลยอาจารย์จะดูว่าเด็กทำได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลคือมันจะคุยกันนะเปิดประตูโครมอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเดี๋ยวอาจารย์จะไม่พูดเลยอาจารย์จะไม่ดุไม่ด่าพวกเราเลยอาจารย์ก็จะเดินตามไปอาบน้ำไปอะไรอาจารย์ก็ไปเดินดูเฉยๆนะจะดูว่าเด็กๆเนี่ยมีกรรมฐานไหมถ้าเด็กมีกรรมฐานจะกลายเป็นเด็กที่นิ่งสงบแล้วก็สง่างามเป็นเด็กมีอำนาจเป็นเด็กมีพลังและเด็กแบบนี้นะไปที่ไหนนะผู้ใหญ่ก็รักแล้วก็เพื่อนๆเคารพเพื่อนๆก็เกรงใจเคารพที่เราเป็นคนสงบแล้วก็จิตใจดีงามอ่อนโยนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะไม่พูดมากแต่ถ้าเป็นเด็กฟุ้งซ่านเป็นเด็กไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยมันจะพูดได้ทุกเรื่องมันเดินไปที่นี่เย็นต้นมาลำใหญ่ๆฮะแม่แล้ววิ่งไล่กันละเดี๋ยวตบตับตับเดี๋ยวเอาหมอนมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมลูกอาจารย์จะดูซิว่าเด็กรุ่นนี้ฝึกได้หรือไม่ได้นะถ้าฝึกไม่ได้รุ่นหน้าไม่รับแล้วบอกหมอไก่บอกเลิกฝึกไม่ได้ผลแต่ถ้าฝึกได้ผลเนี่ยอาจารย์ก็จะฝึกพวกเราฝึกแค่3วันนะลูกน้อยนะปกติเขาฝึกกัน10วัน7วันคอร์สผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่พูดกันเลยนะเขางดพูดกันเลยเนี่ย10กว่าวันพวกเรา3วันไหวไหมลูกไหวไหมคะไหวนะหนูไม่ต้องกลัวพอครบ3วันเสร็จหนูก็คุยกันได้สบายเลยไงแต่ตอนนี้ให้ฝึกอยู่กับกรรมฐานเราเลือกหรือยังเราเลือกกรรมฐานยังคะเลือกแล้วนะทวนอีกทีใครเอาพุทโธยกมือขึ้นให้จำไว้นะตัวเองจะเอาพุทโธ2ใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังยกมือขึ้นจำไว้นะใครจะเอากระดูกยกมือขึ้นจำไว้นะเอาใครจะแผ่เมตตาอย่างนี้หนูได้บุญเยอะมากเลยแล้วบุญเนี้ยจะไปถึงพ่อถึงแม่หนูพ่อแม่หนูจะมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะแล้วให้พวกเราท่องในใจไปทำไปท่องในใจไปทำไปอย่างผ่อนคลายเคลื่อนไหวไปในใจก็นึกไปกระดูกหรือพุทโธคนที่พุทโธก็นับไปด้วยก็ได้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ได้เท่าไหร่วันนี้นะเอาละเตรียมตัวทั้งหมดนั่งคุกเข่า
1: ต่อไปให้ทุกคนกราบเคารพพระธรรมนะคะพนมมือขึ้นค่ะกรุณาว่าตามข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกราบ
0: เคารพธรรมเจริญธรรมขอให้เป็นปัจจัยให้เกิดดวงตาเห็นธรรม
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราด

0: ับเพลิดเพลินดับทุกใจแมสเอฟเอ็มร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: มีโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปี
3: สคร.1เชียงใหม่เตือนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังส่งผลให้เกิด
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
5: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2-J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบู